0: คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยล่ะครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะ Forever อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยล่ะครับทำไมครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
0: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ Forever อย่าง
1: อ่ะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อน
0: ว่าทางเรามาจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ถ้ำเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชี่ในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
0: เข้าเรื่องถ้ำเกลือดีกว่าครับนะฮะเห็นชี้ว่าถ้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นเกลือ
1: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
0: oh. อ
1: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาให้พาไปดูหน่อย
1: ได
0: ้ว่าอันนี้หน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ในถ้ำมันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
0: ไปครับ
1: เนี่ยแหละค่ะผลึกหินเกลือ
0: จริงมันคือผลึกหินเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
1: เกลือตัวเนี้ยมันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินด้วยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้นน่ะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว
0: ้
1: จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
0: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
1: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอินพุตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
0: เยอะมากงั้นต้องใหเล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
1: คือคนที่เจอการใช้ไอเกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมุติว่าเราได้สูดไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่าง

0: เนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
1: ้
0: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับมันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
0: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
1: ม
0: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
0: ไฟช็อต
1: อันนี้เรียกว่า
0: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้คือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยาก
1: ๆ
0: หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิ้น

0: ุมนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้นๆ
0: จากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เ
1: พราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
0: ยังไงต่อฮะ
1: ก็
0: เคร
1: ื่อง
0: อันนี้
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
0: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
0: ่
1: ะ
0: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: ครับผม
1: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
0: ่
1: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมุติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
0: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
0: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
0: ลักษณะเป็นงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวคร
0: ับ ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันนี้จากเขียวเนี่ยกระโดดไปเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
0: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยแหละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
2: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: have a Thai. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Thai. I have a Jean. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Jean. Phak Bung Thai. Phak Bung Jean. แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยสิ
0: ต้องมีไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าแคโรทีน
0: อ๋อเบต้าแคโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้ง2อย่างเลยเราก็นำมามิกซ์รวมกัน
0: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง

0: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
1: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
0: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
1: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมันแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
0: ให้กรอบกรอบก่อนนะคะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
1: อ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
0: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
1: เอาได้
0: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
1: เชิญจ้ะ
0: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
1: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่น้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
0: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช
0: ่คนละอย่างกันค่ะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: ราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกนะ
0: ค่ะ
1: มาผมช่วย
0: ค่ะ
1: แล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะ

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วล็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูแล้วซีรีส์แล้ววันนี้รู้อีกแบบนึงว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ำแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Nico Learning with Lan Chuksu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuksu นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่หรอใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
2: เอ้ย
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน

0: ู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน
1: ่ๆอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
0: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
0: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
3: บอกว่าไงนะ
0: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
3: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
0: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
3: ฮะคือว่า
0: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
3: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
4: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรออวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว

แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าวล่ะ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500-800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้า
รวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะ

0: เล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
0: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
2: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
0: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
2: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: เออ
1: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
7: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
2: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละ เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบครับ
8: ในถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
4: เย้
7: ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
4: ครับ
8: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของ

ของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งสารต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพ

หมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลเพียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV

0: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมเอ่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปเราได้มีการทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายกันไปนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางทำถึงไหนกันแล้วเอ่ยทำใกล้เสร็จแล้วหรือยังคะวันนี้เราจะต้องมีการนำเสนอกันด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวสำหรับนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็เรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย10ค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านๆมานั่นเองซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ทำคู่มือกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะในวันนี้นะคะคุณครูบอกว่าในข้อที่1คือให้นักเรียนสามารถบอกจุดเด่นและจุดพัฒนาภายในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลคู่มือของเพื่อนได้นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้คุณครูใช้นักเรียนทำอะไรนำเสนอคู่มือใช่ไหมคะโดยมีการให้สะท้อนคิดคู่มือเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนนั้นมีจุดที่พัฒนาควรที่จะพัฒนาอย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรของคู่มือของเพื่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในนี้ในห้องเรียนต้นทางใครที่ทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อยเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือการตกแต่งใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นไรถ้าเหลือเพียงการตกแต่งเราเดี๋ยวค่อยเราไปตกแต่งกันหลังจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการนำเสนอกันก่อนนะคะซึ่งให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูก่อนที่จะนำเสนอคุณครูให้โอกาสนักเรียนสำหรับการตกแต่งคู่มือให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะก็คือกิจกรรมถามได้ตอบเป็นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ต้องมีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมแรกเลยที่เราต้องทำการเรียนรู้กันก็คือกิจกรรมถามได้ตอบเป็นค่ะนักเรียนโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำการจับคู่ค่ะให้นักเรียนทำการจับคู่มองหน้าเพื่อนได้เลยอยากจะจับคู่กับใครนะคะให้นักเรียนทำการจับคู่และหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราจับคู่กันแล้วเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทำการถามคำถามเพื่อนเป็นคำถามที่ง่ายๆค่ะนักเรียนเพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารของเรานั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่สำหรับการทำกิจกรรมนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการฝึกการสื่อสารของเราได้คุยกันแล้วเป็นอย่างไรเป็นการฝึกการสื่อสารของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมข้างต้นนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำการจับคู่กันแล้วก็สื่อสารกันนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารของเราเพื่อเป็นการสะท้อนคิดด้วยว่าแต่ละคนนั้นคิดเห็นอย่างไรกันนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งจากกิจกรรมนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดเกี่ยวกับเล่มคู่มือที่เราจะต้องทำการนำเสนอกันในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคนใดยังทำคู่มือไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสำหรับการปรับแต่งคู่มือของเราให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเตรียมการนำเสนอข้อมูลกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำคู่มือของเราให้เรียบร้อยนะคะพร้อมหรือยังระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนทำการสอบถามคุณครูได้นะคะว่าต้องการมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าต้องการที่จะแก้ไขให้คุณครูไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถให้ความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะ

ก็สามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเล่มคู่มือของเราให้เรียบร้อยกันก่อนที่จะนำเสนอเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะมานำเสนอเพื่อนๆห้องปลายทางได้รับชมนะคะว่าเล่มคู่มือของเพื่อนนั้นได้ทำออกมาในรูปแบบใดทำเกี่ยวกับปัญหาอะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดอยากจะออกมานำเสนอคู่มือให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางรับชมบ้างยกมือหน่อยค่ะมีกี่คนเอ่ยค่ะยกมือหน่อยค่ะมีประมาณ5คนใช่ไหมคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของเพื่อนๆห้องต้นทางออกมานำเสนอละกันนะคะใครอยากจะออกมาเป็นคนที่1เลยมีไม่เอ่ยใครอยากจะออกมาเป็นคนแรกเลยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะระหว่างนี้ให้ฟังเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ให้เพื่อนๆห้องต้นทางถามคำถามของเพื่อนเกี่ยวกับจุดที่นักเรียนคิดว่าสงสัยในเล่มคู่มือนี้หรือว่าคิดว่าควรจะปรับปรุงเล่มคู่มืออย่างไรหรือว่ามีจุดไหนที่ควรพัฒนาในคู่มือบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้เพื่อนลองนำเสนอก่อนนั่นเองค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะคู่มือของหนูนะคะจะเป็นคู่มือเปลี่ยนคุณเป็นคนขยันค่ะในส่วนของหน้าปกนะคะหนูจะวาดเป็นเด็กนักเรียนอ่านหนังสือค่ะซึ่งแล้วก็จะมีใบคะแนนค่ะแล้วก็จะเป็นเหรียญรางวัลค่ะในหน้าแรกนะคะจะเป็นหน้าปัญหาค่ะซึ่งหนูเนี่ยจะใช้โทนสีส้มเป็นหลักค่ะปัญหาของหนูเนี่ยหนูกำหนดไว้4ปัญหาค่ะคือการทำงานตามอารมณ์การขาดสมาธิการกดดันตัวเองแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งเมื่อนำปัญหาทั้ง4ปัญหานะคะมารวมกันเนี่ยหนูก็จะได้เป้าหมายมาทั้งหมด2เป้าหมายค่ะในเป้าหมายแรกนะคะคือเป็นคนขยันและมีความจดจ่อค่ะแล้วก็เป้าหมายที่2นะคะจะเป็นการลดการกดดันตัวเองค่ะซึ่งหนูเนี่ยจะใช้โทนสีฟ้าเป็นหลักค่ะเพื่อให้รู้สึกสบายใจแล้วก็น่าอ่านค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่นำมาใช้ค่ะซึ่งหนูเนี่ยได้ใช้หลักธรรมของพระมหาประชาวดีโคตมีเฉมิขออภัยค่ะพระมหาประชาวดีโคตมีเฉรีในเรื่องของการมีความตั้งใจแน่วแน่ในเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นหลักธรรมของพระเขมาเถรีในเรื่องของการมีปัญญามากนะคะมาเป็นตัวอย่างซึ่งหนูเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีแดงค่ะหน้าต่อมาค่ะหน้าสีชมพูหรือว่าแนวทางการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติของหนูนะคะอย่างแรกเนี่ยหนูจะตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนค่ะต่อมาคืออ่านหนังสือวันละ1หน้าค่ะเพื่อเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองและสุดท้ายนะคะก็อาจจะจัดตารางการทำงานค่ะแล้วก็ทำตามลำดับเพื่อเพิ่มความขยันของเรามากขึ้นค่ะในส่วนของบันทึกนะคะหนูจะได้มีการบันทึกไว้ทั้งหมด5หัวข้อค่ะก็คือวันและเดือนค่ะสิ่งที่ต้องทำสามารถทำได้ไหมความรู้สึกแล้วก็ต้องการพัฒนาอะไรค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะหนูยังต้องไปบันทึกเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าหนูต้องการให้เป้าหมายเนี่ยทำได้หลายๆวันค่ะในหน้าสีเหลืองหรือว่าหน้าบันทึกอีกหน้าหนึ่งก็เช่นกันค่ะหน้าต่อมานะคะม่วงจะเป็นหน้าของการสะท้อนค่ะซึ่งหน้าสะท้อนนะคะหลังได้ลองฝึกปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มมีสมาธิมากขึ้นค่ะสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ดีขึ้นค่ะเริ่มอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงตอนแรกเนี่ยอาจจะยากค่ะแต่เมื่อได้ลองทำเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายค่ะจะเป็นหน้าการส่งต่อกำลังใจค่ะการที่เราไม่ขยันนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งค่ะหากเราแค่พยายามกับมันอย่างเต็มที่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังและจะไม่มีคำว่าถ้ารู้แบบนี้ทำแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นจัดทำเลยค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจาก4

0: ที่เพื่อนได้นำเสนอไปเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของคู่มือของเพื่อนคืออะไรคะมีการใช้สีเป็นอย่างไรคะ
1: น
0: ่
1: าด
0: ึ
1: งด
0: ูดน่าสนใจใช่ไหมเอ่ยแล้วจุดที่ควรพัฒนาล่ะคะคิดว่าเพื่อนควรจะพัฒนาเล่มคู่มือของเพื่อนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรอีกคิดว่าควรพัฒนาอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียน
2: อาจจะเพิ่มในส่วนของเนื้อหาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในผลในคู่มือของเพื่อนนะคะมีการวาดรูปตัวการ์ตูนค่อนข้างเยอะค่ะทำให้อาจจะแย่งซีนในตัวเนื้อหาค่ะทำให้แบบเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวละครตัวการ์ตูนที่เพื่อนวาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการฝึกในเรื่องของการสื่อสารไปแล้วอ่ะคุณครูอยากให้นักเรียนทำการถามคำถามเพื่อนสักหนึ่งข้ออยากจะถามอะไรในเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนอยากจะถามอะไรเชิญค่ะ
3: ผมอยากถามว่าคู่มือนี้สื่อไปในทางด้านไหนครับ
4: ค่ะคู่มือเปลี่ยนคุณเป็นคนขยันเนี่ยจะสื่อไปในด้านของการพัฒนาในด้านของการเรียนค่ะให้เราเนี่ยเป็นคนขยันมากขึ้นค่ะหรือว่ามีสมาธิจดจ่อได้กับการเรียนหรือว่าการอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอขอบคุณเพื่อนมากเลยกับมานั่งที่ได้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคนต่อไปค่ะอยากจะออกมานำเสนออีกเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ผมมาจากกลุ่มที่3นะครับคู่มือของผมนะครับมีชื่อว่าปัญหาชีวิตสู่ความงอกงามบนความหลากหลายครับซึ่งปัญหาของผมนะครับประกอบไปทั้งหมด5ปัญหาก็คือทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับครอบครัวของใช้ส่วนตัวหายเพราะมีคนขโมยหรือเรียนในบางวิชาไม่รู้เรื่องเพราะมีเนื้อหาสาระที่ยากครับเป้าหมายของผมนะครับในภาพรวมก็คือคุยกันดีๆดูแลกันยอมรับความคิดเห็นหลายๆฝ่ายค่อยๆคุยกันแบบใช้เหตุผลครับของผมนะใช้หลักธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมผมนำมาใช้ทั้ง2อย่างเลยนะครับเริ่มจากการใช้หลักอริยสัจ4ทุกข์นะครับคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ครับและบรรทัดฐานทางสังคมนะครับผมนำกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์คือลักทรัพย์คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริตความผิดฐานลักทรัพย์นะครับตามมาตรา334จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับและผมยังนำการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างมีความรับผิดชอบและรู้เท่าทันครับแนวทางการปฏิบัติตนนะครับในภาพรวมก็คือคุยโดยใช้เหตุผลคุยกันตรงๆเวลามีปัญหาและพิจารณาความเห็นที่ถูกต้องครับสะท้อนผลการปฏิบัตินะครับหลังจากการฝึกปฏิบัติทำให้ผมได้มีความรู้ความคิดการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ลองแก้ไขสิ่งใหม่ๆที่อาจจะยากสำหรับบางคนอาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาตนเองแต่มันคือการก้าวเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สำคัญครับสรุปบทเรียนและส่งต่อแรงบันดาลใจนะครับในชีวิตคนเราพบเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่

0: ็ตามแต่ก็มีทางแก้ไขปัญหาเสมออยู่ที่เราว่าจะรับมือหรือแก้ปัญหานั้นอย่างไรวิธีใดซึ่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังมีปัญหาไม่ว่าจะยากหรือง่ายแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอครับ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะห้องเรียนต้นทางนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามเพื่อนเชิญได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้จริงไหมครับ
0: แก้ไขได้จริงครับ
1: แก้ไขได้จริงแต่ว่าเราก็ต้องทำการแก้ไขไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนักเรียนเป็นการแก้ไขไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนห้องเรียนต้นทางนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของเพื่อนนั้นคืออะไรในเล่มคู่มือของเพื่อนคิดว่าคืออะไรคะอะไรนะคะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เพื่อนบอกว่ามีเนื้อหาที่สมบูรณ์นะคะมีอะไรอีกมีการติดรูปภาพลงไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรการเขียนเป็นอย่างไรคะมีการเขียนเรียบเรียงเป็นระเบียบนั่นเองนะคะตัวอักษรอ่านง่ายค่ะถือว่าดีนะคะนักเรียนและจุดที่ควรพัฒนาล่ะคะในเล่มคู่มือของเพื่อนคิดว่าคืออะไรอะไรนะคะคิดว่าควรพัฒนาอะไรมีการตกแต่งอย่างไรมีการตกแต่งให้มากขึ้นอาจจะใส่สีเพิ่มลงไปให้มากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยนะคะคนต่อไปใครอยากจะออกมานำเสนออีกเชิญค่ะ

คู่มือ how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายปัญหาก็คือทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนเรียนไม่เข้าใจชอบโทษตัวเองบ่อยๆชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดเป้าหมายนะคะก็คือการสื่อสารอย่างมีสติสื่อสารด้วยความเข้าใจแล้วก็เรื่องเรียนก็จะเป็นค่อยๆทบทวนบทเรียนไม่กดดันตัวเองเปลี่ยนความคิดทัศนคติแล้วก็ฝึกปล่อยวางค่ะหลักธรรมที่นำมาใช้นะคะก็คืออริยสัจ4ค่ะหนูจะใช้ในเรื่องของการทะเลาะกับแฟนกับเพื่อนค่ะก็คือทุกก็มีปัญหาขัดแย้งรู้สึกไม่สบายใจสมุทัยก็คือการสื่อสารไม่ตรงกันนิโรธก็คือลดการโต้เถียงฟังความคิดเห็นคนอื่นมรรคก็คือใช้คำพูดสุภาพมีเหตุผลไม่ใส่อารมณ์ส่วนปัญหาใช้เป็นหลักธรรมของพระอัญญาโกฏัญญะค่ะก็คือเชื่อมั่นในตัวเองหมั่นฝึกฝนต่อเนื่องค่ะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะก็คือฝึกฟังมากกว่าพูดทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ฝึกแยกแยะความจริงและความรู้สึกค่ะสะท้อนผลการปฏิบัตินะคะก็คือจะทำให้เราสุขภาพใจดีขึ้นมีพลังและกำลังใจมากขึ้นดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีกล้าพัฒนาและลองสิ่งใหม่ๆไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราไม่มีคุณค่าค่ะสรุปบทเรียนหรือว่าส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะก็คือหัวข้อของหนูนะคะก็คือการรักตัวเองอย่างไม่ลดคุณค่าให้ใครค่ะอย่าให้ความรักที่เรามีให้คนอื่นทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะการรักตัวเองนั้นคือการอบกอดหาความแข็งแกร่งและบาดแผลในใจค่ะยอมรับทุกส่วนของเรามีค่าเพราะชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อใช้มันในแบบของเราไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเราดีพอเราไม่จำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้ใครสบายใจและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครรักเพราะการรักตัวเองนั้นคือการยอมรับว่าหากวันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังมีคุณค่าในแบบของเราค่ะชีวิตที่จะงอกงามที่สุดก็ต่อเมื่อเราเดินตามฝันและเดินบนเส้นทางของเราอย่างภาคภูมิใจค่ะให้เราคิดไว้ว่าฉันมีค่าและภูมิใจกับการเป็นฉันค่ะ

ฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าจุดเด่นของคู่มือของเพื่อนมีอะไรบ้างคะนะมีการให้ข้อคิดเกี่ยวกับในคู่มือด้วยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้วจุดที่ควรจะปรับปรุงหรือพัฒนามีอะไรบ้างคิดว่ามีอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนค่ะจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้นำเสนอแล้วนะคะเราก็ได้นำเสนอกันไปแล้วประมาณ3คนด้วยกันนะคะนักเรียนเนื่องจากด้วยระยะเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนคนอื่นๆนะคะสามารถมานำเสนอคู่มือให้กับคุณครูฟังได้หลังจากจบคาบเรียนนี้ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ลองทำคู่มือนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสะท้อนคิดกันนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็คือกิจกรรมสะท้อนคิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรกันบ้างนักเรียนตั้งใจดูที่หน้าจอนะคะแล้วก็ทำการหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับจดคำถามไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรากันที่ประเด็นคำถามที่1กันก่อนนะคะคุณครูบอกว่าการทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายทำให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นหรือไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นไหมคะเราก็ได้มีการเขียนสะท้อนเกี่ยวกับความรู้สึกของเราลงไปในเล่มคู่มืออย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทำการจดประเด็นสำหรับการสะท้อนคิดลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงมานะคะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะทำให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นหรือไม่แล้วรู้จักมากขึ้นอย่างไรให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงมานะคะค่ะนักเรียนลองจดหัวข้อลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายประเด็นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีก่อนนะคะนี่คือประเด็นที่1นะคะถัดมาในประเด็นที่2ก็คือเป้าหมายที่นักเรียนกำหนดไว้ในคู่มือมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนเขียนคำตอบลงมาในสมุดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถจดคำถามลงไปได้แล้วก็สามารถเขียนสะท้อนคิดลงไปในสมุดและส่งให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมานะคะก็คือในเรื่องของนักเรียนได้เคยลองนำแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือไปใช้แล้วหรือไม่ใครเคยนำไปใช้แล้วก็เขียนว่าเคยนำไปใช้มาแล้วนะคะและถ้านำไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรให้นักเรียนเขียนสะท้อนมาว่าเกิดผลอย่างไรเกิดขึ้นนะคะค่ะนักเรียนและในประเด็นถัดมานะคะก็คือคุณครูจะถามว่านักเรียนคิดว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้างให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงมานักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรนะคะนี่นะคะก็คือประเด็นที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจดคำถามทันหรือไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดลงไปในสมุดนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้ให้นำสมุดมาส่งให้กับคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทำการนำสมุดที่นักเรียนสะท้อนคิดนะคะมาส่งให้กับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านในแต่ละคนนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำถามก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าการวางแผนพัฒนาตัวเองด้วยคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายความสำคัญอย่างไรคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
1: มีความสำคัญก็คือได้รู้จักความรู้สึกตนเองมากขึ้นครับได้เข้าใจในตัวเราว่าเรามีปัญหาอย่างไรครับและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เรามีการวางแผนพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการที่เรารู้ถึงปัญหาของตัวเราเองแล้วก็นำปัญหานั้นมา

0: ช้ในการแก้ไขแล้วก็พัฒนาผ่านคู่มือนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้มีการนำเสนอกันไปแล้วนักเรียนก็จะทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็จุดที่เพื่อนบอกว่าควรจะพัฒนาอย่างไรนักเรียนก็นำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะการที่เราวางแผนพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราได้ทบทวนตนเองอย่างจริงจังค่ะแล้วก็รู้ว่าจุดไหนคือปัญหาของเราหรือว่าพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงค่ะพร้อมทั้งทำการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนการที่เรามีการวางแผนที่ชัดเจนจะช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ไม่หลงทางด้วยค่ะนักเรียนและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความคิดที่หลากหลายนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอารมณ์ได้อย่างเข้าใจแล้วก็เคารพและมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการนำเสนอเกี่ยวกับ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคู่มือนี้นะคะคุณครูจะขอทำการติดตามเป็นระยะนะคะในทุกๆสัปดาห์ที่มีการเรียนรายวิชาสังคมนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการเขียนถึงปัญหาของตัวเองแล้วก็การพัฒนานั้นสามารถพัฒนาได้จริงหรือไม่เราทำการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยคุณครูจะทำการตรวจสอบคู่มือของเราอยู่เสมอนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนักเรียนก็มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเดินตามความเป็นไทยนั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะเรียนทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องมารยาทชาวพุทธ1ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องมารยาทชาวพุทธค่ะค่ะนักเรียนก็ในชั่วโมงถัดไปเราก็จะทำการเรียนรู้กันใน เรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็อย่าทิ้งในเรื่องเดิมที่เราทำการเรียนรู้กันไปนะคะให้นักเรียนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะก็ฝากนักเรียนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเล่มคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะนักเรียนนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยมีไหมคะค่ะไม่มีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ไซด์ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

นอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ น้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่ายอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูน้องจักรจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วย
1: น่ารักเลย
0: ดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่มากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะนำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งทักษะก่อนที่จะจบการเรียนรู้ในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะก็คือทักษะการเขียนเพื่องานอาชีพนั่นเองเพราะว่าปลายทางของเราแล้วเนี่ยเราจะเรียนเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็มีโอกาสที่จะได้พิจารณาหรือตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่3จะเลือกสายสามัญหรือจะเลือกเรียนสายอาชีพหรือบางคนมีตัวเลือกว่าตัวเองจะไปเรียนและทำงานไปด้วยหรือเปล่านั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าสู่สังคมเข้าสู่การทำงานจริงๆดังนั้นทักษะนี้จึงมีความสำคัญต่อการเติบโตในขั้นถัดไปนั่นเองค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้ใหม่นี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างในชั่วโมงแรกเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของเรานะคะเบาๆก่อนละกันคือ1

0: บอกลักษณะที่ดีในการสื่อสารในงานอาชีพได้สองเลือกใช้คำในการสื่อสารได้ถูกต้องตามบริบทของงานอาชีพสามคือบอกความสำคัญในการสื่อสารในงานอาชีพได้ซึ่งคุณครูจะยังไม่ระบุว่าเป็นอาชีพใดแต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่คือการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสมัครงานการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเรามาดูสิคะว่าอาชีพในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูมีเกมมาให้เล่นชื่อว่าเกมอาชีพอะไรเอ่ยลองทายดูนะว่าวันนี้ครูนำอาชีพอะไรมาให้บ้างครูนำบทสนทนาของบุคคลเหล่านี้มาให้ทายกันว่าพวกเขาอาชีพอะไรนักเรียนปลายทางคะลองดูสิคะว่าคำพูดหรือข้อความเหล่านี้เป็นข้อความของบุคคลอาชีพใดเริ่มที่อาชีพแรกค่ะอาชีพแรกนะคะทำไมเมื่อวานไม่เห็นไปวิ่งเลยคะคนก็ตอบมาว่าเมื่อวานอยู่เวน ER น่ะช่วงเทศกาลเวนเยินเลยโหเหนื่อยแย่เลยน่าจะเป็นอาชีพอะไรดีอาชีพอะไรดีคุณหมอทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพหมอคะลูก
1: เวน ER
0: คืออะไรว้าวเด็กๆมีความรอบรู้มากเลยใช่หรือเปล่ามาดูซิคุณหมอเหรอคะเป็นคุณพยาบาลได้ไหมเป็นใครดีคำตอบคือบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอก็ได้คุณพยาบาลก็ได้นะคะถูกต้องค่ะยากไหมเราคาดเดาจากคำศัพท์เนาะมาดูบุคคลที่สองบ้างข้อความมาค่ะถึงไทยยังคะกัปตันพอเดาได้ยังข้อความแรกเก่งไปแล้วนะมาดูข้อความสองสิถึงแล้ววันนี้จะทูบูเลนต์หนักมากเกือบไม่แลไม่ได้แลนเอ๊ะคืออะไรอ่ะจริงหรอบินหน้าฝนต้องทำใจนะนักบินหรอใช่ไหมคะไม่ใช่แอร์โฮสเตสหรอคะไม่ใช่สังเกตจากคำไหนลูก
1: ก
0: ั
1: ปต
0: ัน ไม่ใช่พนักงานบนเครื่องบินแน่ๆดูสินักบินเก่งมากเลยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่จะมีคำศัพท์เฉพาะแล้วมาดูอาชีพต่อไปสิข้อความแรกมาน้องคะพี่ขออัปเกรดห้องได้ไหมคะเดาได้ยังหรออ่ะข้อความต่อไปคิดว่าใครคุณลูกค้าจองแบบไหนมาคะพอจะเดาได้ไหมเดาได้แล้วหรออ่ะมีลูกค้าตอบกลับมาว่าห้องสแตนดาร์ดค่ะขอเป็นห้องพรีเมียร์แทนค่ะอาชีพอะไรเอ่ยรีเซพชันคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไหมไม่ใช่บนไหนในโรงแรมน่าจะเป็นพนักงานโรงแรมใช่หรือไม่นะคะนี่มีการขอหมายเลขการจองด้วยคำตอบคือถูกต้องค่ะสามอาชีพก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะที่สามารถตอบได้ทั้งสามอาชีพเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเท่าที่สังเกตนักเรียนจับสังเกตได้จากคำใช่ไหมคะเป็นคำเฉพาะของวงศัพท์นั้นๆของวงการนั้นๆ นะอย่างเช่นเวน ER เมื่อสักครู่ก็จับได้ว่าเป็นหมอแล้วถ้าครูบอกว่านักเรียนลองคาดเดาสิว่าคนเนี้ยเป็นอาชีพครูอ่ะหนูจะสังเกตได้ยังไงมีคำว่ามีสอนมีอะไรอีกถ้าเป็นครูน่าจะพูดคำศัพท์อะไรเขียนแผนแผนการสอนครูต้องมีทุกคนนะคะอะไรอีกวัดผลกิจกรรมนี้ซัมมิทีฟแบบนี้หรือที่ได้ยินบ่อยๆนักเรียนคะสอบแก้ด้วยนะคะเราก็จะรู้กันว่านี่คืออาชีพครูแน่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเป็นข้อความเหล่านี้มันบ่งบอกถึงอาชีพนั้นๆและเมื่อหนูไปประกอบอาชีพต่างๆหนูก็จำเป็นจะต้องมีความลุ่มลึกในเรื่องของการใช้คำการใช้ภาษาของสายอาชีพนั้นๆนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้เด็กๆนะคะนอกจากที่จะมาตระหนักถึงเรื่องของการใช้คำในแต่ละวงการเนี่ยเราควรจะมารู้จักการใช้คำในบริบทอาชีพที่จะมีการสลับกันทั้งภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นหรือภาษาที่มันกึ่งทางการหรือภาษาเฉพาะที่ใช้ในบริบทอาชีพนั่นเองดังนั้นคำจำกัดความในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะคุณครูขอสรุปไว้ว่า มันเป็นการเลือกใช้คำในบริบทของอาชีพทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเฉพาะกลุ่มอาชีพซึ่งจะมีความแตกต่างที่วงศัพท์ของสาขาอาชีพนั้นๆโดยวงศัพท์นี้คุณครูจะไปขยายขอบเขตในภาคเรียนที่2นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมในขั้นที่สูงขึ้นแต่ณวันนี้ค่ะคุณครูจะพูดถึงภาพรวมทุกอาชีพเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้คำนะคะในวงการในภาษาเขียนและภาษาพูดได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเติมเต็มความรู้กันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันนะคะตอนนี้ไปเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆนะลองสังเกตสิคะว่าข้อความ2ข้อความนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรข้อกอบอกว่าปวดหัวมากเลยขอลาป่วยขอปวดศีรษะจึงขออนุญาตลาป่วยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรลองดูซิเพื่อนๆจริงหรอสามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะหนูแล้วหนูคิดว่าถูกต้องไหมถูกไหมระดับภาษาหรอปลายทางว่าไงคะคำตอบข้อนี้คือระดับภาษาถูกต้องค่ะซึ่งถามว่าทั้งสองแบบนี้สามารถใช้ในอาชีพในการประกอบอาชีพได้ไหมลูกได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กับใครถ้าใช้กับเพื่อนร่วมงานแบบกอก็ไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการสื่อสารแบบจริงจังเราต้องใช้แบบขอและกรณีที่เราเขียนลงไปในใบลาเป็นภาษาเขียนอย่างไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพค่ะควรจะปรับให้เป็นทางการดังนั้นวันนี้คุณครูจะเน้นเป็นที่ประเด็นแรกก่อนนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นั่นก็คือการเลือกใช้คำให้เหมาะกับบริบทการเขียนนะคะภาษาต้องเป็นระดับไหนลูกภาษาต้องเป็นระดับทางการนะคะและมีความถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นหลักการของเรานะคะก็คือในการใช้คำเพื่อในบริบทอาชีพนี้คุณครูขอเน้น1คือการสะกดคำให้ถูกต้อง2การใช้คำถูกต้องตามความหมาย3การใช้คำกระชับไม่ฟุ่มเฟือยเราเคยเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้วถูกต้องไหมและ4คือการใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะถามว่าถ้าหากเราทำงานสายบันเทิงสายความสนุกจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องจำเป็นไหมลูกจริงเหรอหนูคิดว่าดาราหรือผู้ประกาศข่าวบันเทิงถ้าหากใช้ซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายใต้ภาพผิดหนูจะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือไหมลูกไม่น่าเชื่อถืออย่างไรก็แล้วแต่เราเล่นกับภาษาได้แต่เมื่อไหร่ที่เราทำให้เห็นว่ามันคือความบกพร่องนั่นหมายความว่ามันขาดความเป็นมืออาชีพนั่นเองอย่างเช่นนักข่าวอ่านข่าวแล้วบอกว่าวันนี้เราไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรน่าเชื่อถือไหมลูกแน่นอนค่ะว่ามันมีความสำคัญเนื่องจากว่าความถูกต้องทางภาษานั้นจะบอกถึงความเป็นมืออาชีพในเรื่องของทักษะการสื่อสารนะคะหรือแม้กระทั่งเพจหรือว่าสื่อประชาสัมพันธ์ถ้าหากสะกดคำผิดมันก็ลดทอนคุณค่าความน่าเชื่อถือลงไปดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับข้อที่1ค่อนข้างมากส่วนข้อที่2ค่ะการใช้คำถูกต้องตายมีความจำเป็นไหมลูกถ้าเราใช้ผิดความหมายจะเกิดอะไรขึ้นความหมายผิดสื่อสารผิดถูกต้องไหมคะอย่างเช่นคนจะขายครีมกันแดดก่อนหน้านี้เราเคยเรียนเรื่องการโฆษณาแทนที่จะเราบอกว่าซึมซาบกับซึมซับต่างกันไหมต่างกันถ้าเราต้องการให้สิ่งที่เรียกว่าโลชั่นเนี่ยเข้าไปในผิวเราควรจะใช้คำว่าซึมซาบหรือซึมซับจริงหรอซึมซับนี่หมายความว่ามันต้องซับจากผิวเราแล้วก็ดูดออกมานะมันต้องซึมซาบเพราะมันจะซึมเข้าไปนั่นคือการเลือกใช้คำให้ถูกต้องดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำให้ถูกกับความหมายนั่นเองนะคะนอกจากนี้ใช้คำกระชับไม่ฟุ่มเฟือยอย่างที่ผ่านมาคุณครูพยายามฝึกหนูใช่ไหมว่าให้เราเนี่ยใช้คำไม่ฟุ่มเฟือยลดคำว่าการจะที่จะในความที่มีความเช่นครูปูสนใจบางสิ่งบางอย่างครูปูบอกว่าครูปูมีความสนใจจริงๆก็สามารถสื่อสารได้แต่ในภาษาเขียนนั้นใช้ได้ไหม ก็ไม่ควรนะคะโดยเฉพาะคนที่จะไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานวิชาการงานเขียนนะคะจะต้องมีความให้ความสำคัญในเรื่องของ

4ข้อนี้นะคะเพราะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพนะคะต่อไปอีกอย่างนึงก็คือการใช้คำให้เหมาะสมตามกาลเทศะสิ่งนี้จะค่อนข้างมีปัญหาถ้าหากหนูเลือกใช้ไม่เป็นอย่างเช่นเราพูดหรือว่าสื่อสารกับบุคคลที่มีสถานภาพสูงกว่าเราภาษาก็อาจจะต้องเป็นทางการและเลือกใช้คำที่มีความสุภาพขึ้นมาเพราะมิฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งคนสามารถตีความได้ว่าถ้าเราสื่อสารที่มีระดับภาษาต่ำกว่าสถานภาพของเราหรือว่าของตัวผู้ฟังเราก็กลายเป็นคนที่ไม่สุภาพไปเลยก็ได้ดังนั้นเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะที่จะต้องฝึกฝนกันจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนนะคะเรื่องของการพิจารณาคำถูกคำผิดคำฟุ่มเฟือยไปแล้ววันนี้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่เราจะนำความรู้เก่าก็คือความรู้จากการสะกดคำการเลือกใช้คำและการตัดทอนคำฟุ่มเฟือยออกเนี้ยมาปรับเป็นทักษะมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปลองฝึกทักษะกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอแปลงโฉมให้นักเรียนกลายเป็นตำรวจค่ะแต่เป็นตำรวจสาขาอะไรตำรวจภาษานั่นเองนักเรียนรู้จักตำรวจภาษาไหมลูกนักพิสูจน์อักษรนั่นแหละค่ะดังนั้นเด็กๆจะต้องช่วยกันพิจารณาว่าภาษาที่นักเรียนได้อ่านไปเนี่ยถูกต้องแม่นยำแค่ไหนนะคะเรามีกติกาดังนี้ค่ะคือ 1. ให้นักเรียนพิจารณาจดหมายแนะนำตัวซึ่งเด็กๆจะจับกลุ่มนะคะไม่เกิน3คนเพื่อรับจดหมายแนะนำตัวไปกลุ่มละ1ฉบับจากนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์การใช้คำโดยเน้นคำผิดโดยใช้ปากกาไฮไลท์ก็ได้หรือใช้ปากกาแดงในการขีดนะคะขีดเส้นใต้ให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหาให้เจอนะคะแล้วหลังจากนั้นต้องแก้ไขลงไปในใบกิจกรรมสำหรับการแก้ไขด้วยนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองตรวจสอบกันแล้วตำรวจภาษาของครูสามารถตรวจจับความผิดพลาดของเอกสารได้หรือไม่คะนักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังคุณครูอยากดูผลงานการตรวจภาษาของตำรวจภาษาบ้างนะคะคราวนี้คุณครูจะขอตัวแทนจดหมายนะคะมีทั้งหมด2ฉบับดังนั้นฉบับละ3กลุ่มด้วยกันขออนุญาตสุ่มเลยได้ไหมคะถ้าสุ่มเลยนะคุณครูขอที่กลุ่ม1จดหมายฉบับที่1ค่ะเชิญค่ะมาค่ะนำเสนอได้เลย
1: ผมมาจากกลุ่มที่1นะครับผมได้จดหมายแนะนำตัวฉบับที่1ครับข้อบกพร่องที่ผมเจอนะครับก็คือมัธยมครับควรแก้ไขเป็นมัธยมศึกษาครับแล้วก็สุขอนามัยครับของผมจะแก้ไขเป็นสุขะแต่ไม่มีสระอะครับแล้วก็หลักสูตรครุขรุศาสตร์ครับผมในจดหมายนะครับเขาจะเขียนคนละบรรทัดกันครับผมก็เลยให้เขาใส่จุดยติพังครับใส่ขีดยติพังครับแล้วก็ชั้นอนุบาลครับผมเปลี่ยนเป็นประถมวัยครับแล้วก็ประถมวัยผมเปลี่ยนเป็นประถมศึกษาครับแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจนี่อยู่คนละวรรคกันครับผมก็เลยให้เขาใส่จดหมายยติ

0: ใส่ยัตติพังครับแล้วก็เด็กอนุบาลผมเปลี่ยนเป็นเด็กประถมวัยครับ
1: ค่ะก็มองภาพใหญ่นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1 นะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าเดี๋ยวกลุ่มเพื่อนๆอีก2กลุ่มนั้นมีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะคะคุณครูยังเฉลยไม่หมดนะคะจะให้2กลุ่มที่เหลือมาช่วยคุณครูเฉลยค่ะขอบคุณกลุ่ม1ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาดูกลุ่มที่2นะคะเพื่อช่วยเติมเต็มให้การตรวจสอบในครั้งนี้สมบูรณ์มากขึ้นกลุ่มที่2ค่ะคุณครูขอจดหมายฉบับที่1อีก1กลุ่มค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็คือกลุ่มที่2นะครับสำหรับจดหมายแนะนำฉบับที่1นะครับส่วนที่ผมแก้ไขนะครับก็คือมีใช้คำว่าช่วงชั้นมัธยมครับผมจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นช่วงชั้นมัธยมศึกษาครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือทดลองสอนการบ้านนะครับผมจะใช้เป็นสอนการบ้านไปเลยนะครับแล้วก็น้องๆชั้นอนุบาลนะครับผมจะใช้เป็นนักเรียนเด็กนักเรียนชั้นประถมมวัยนะครับแล้วก็คำว่าน้องๆ นะครับจะใช้เป็นเด็กนักเรียนเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับคือสอนหนังสือเด็กอนุบาล นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสอนนักเรียนชั้นวัยเหมือนกันนะครับแล้วก็คำว่าน้องๆก็เหมือนอันที่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็คำว่าสุขอนามัยนะครับจะเปลี่ยนโดยการเอาสระอะออกนะครับเป็นสุขอนามัยนะครับแล้วก็น้องๆก็เหมือนอันพวกอันที่แล้วเลยนะครับแล้วก็คำว่าบันดาลใจครับจะเป็นอันนี้จะเป็นลอหันแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นบออะนอบันเป็นบันดาลใจแบบบันดาลใจครับ
1: เป็นไม่หันอากาศใช่ไหมลูก
2: ไม่หันอากาศ
1: ค่ะก็จบไปนะคะสำหรับกลุ่มที่2ก็ได้ความรอบคอบเพิ่มขึ้นในเรื่องของการสะกดคําแล้วก็การเปลี่ยนคําให้ถูกระดับภาษามากขึ้นขอชื่นชมที่เจอคําว่าเด็กๆจริงๆแล้วคําที่เป็นไม้ยมกอะค่ะมันจะไม่เหมาะสมสําหรับการนํามาเขียนในงานเขียนวิชาการดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นนักเรียนค่ะตัดคําว่าเด็กออกนะคะก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่กลุ่ม3กันเลยนะคะกลุ่ม3ขอฉบับที่1ค่ะ
3: ครับผมมาจากกลุ่มที่3นะครับได้จดหมายแนะนำตัวฉบับที่1ข้อบกพร่องคำแรกนะครับก็คือช่วงชั้นมัธยมครับควรแก้ไขเป็นช่วงชั้นมัธยมศึกษาครับคำที่2นะครับสาขาวิชาคุศาสตร์ครับเป็นคำฟุ่มเฟือยครับควรแก้ไขเป็นสาขาคุศาสตร์หลักสูตรคุศาสตร์หลักสูตรคุศาสตร์นะครับก็คือเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันครับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีความสมัยใหม่เป็นคำฟุ่มเฟือยครับแก้ไขเป็นสาขาการศึกษาปฐมวัยเด็กอนุบาลนะครับแก้ไขเป็นเด็กประถมวัยครับสุขอนามัยเป็นคำที่เขียนผิดนะครับแก้ไขเป็นสุขอนามัยก็คือตัดสระอะออกนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่าบันดาลใจเขียนผิดนะครับต้องเขียนเป็นบันดาลใจ
1: ก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหลังจากทั้ง3กลุ่มได้มาช่วยกันแต่นักเรียนคะมันมีคำหนึ่งทั้ง3กลุ่มยังไม่ได้พูดถึงเลยรู้ไหมว่าคำว่าอะไรลองดูซิปกติงานเขียนจะไม่เขียนคำนี้ลงไปแน่ๆไม่ใช่อะไรคะนักเรียนปลายทางน่าจะเห็นแล้วแน่เลยใช่ไหมคะมันมีหนึ่งคำค่ะที่ไม่ต้องเติมลงไปเพราะนี่คืองานเขียนนั่นก็คือคำว่าค่ะไม่ต้องแสดงความสุภาพลงในงานเขียนคำลงท้ายคำว่าค่ะสิณละคำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเติมค่ะเพราะนี่ไม่ใช่บทต้นร่างการพูดหรือสคริปต์ดังนั้นงานเขียนเราจะตัดคำว่าค่ะค่ะออกนะคะค่ะก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นกลุ่มที่ได้รับจดหมายกลุ่มที่1 นะคะจดหมายฉบับที่1ไปปรับให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำมาส่งคุณครูและต่อไปเรามาดูจดหมายฉบับที่2กันบ้างค่ะมาเริ่มที่กลุ่ม5กลุ่ม5คะขอตัวแทนจดหมายฉบับที่2เชิญค่ะ
4: ผมได้จดหมายฉบับที่2ครับต้องเปลี่ยนคำว่า

0: อายุปีบอกอายุให้ชัดเจนครับแล้วก็คำว่าเพื่อนครับสระตกหล่นไปบางตัวครับแล้วก็คำว่าอีกเยอะแยะควรเปลี่ยนให้เป็นอีกหลายๆเพื่อให้คนดูเพื่อให้ดูดีกว่านี้ครับ
1: ของเราเท่านี้ใช่ไหมลูกค่ะคำว่าอีกเยอะแยะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหน่อย
2: มากมาย
1: ให้กลุ่มนี้นะคะเปลี่ยนเป็นอีกมากมายค่ะลูกขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่4นะคะจะมาช่วยเพื่อนกลุ่ม5กันค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกมาค่ะกลุ่มที่4นะคะฉบับที่2ค่ะ
3: หนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม4จดหมายแนะนำตัวฉบับที่2ข้อบกพร่องสิ่งแรกคืออายุไม่มีระบุ2ภาคการเรียนที่ควรเปลี่ยนให้เป็นภาคเรียนที่3คำว่าเพื่อนพิมพ์ตกไปนิดหน่อยค่ะต่างวิชาควรเปลี่ยนคำว่าเยอะแยะให้เป็นอีกมากมายค่ะแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยกอไม่ควรใส่ตัวย่อค่ะ
1: มีเท่านี้ใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ผ่านไป2กลุ่มนะคะที่จะมานำเสนอจดหมายฉบับ2นะคะอยากได้อีกสัก1กลุ่มเพื่อมาเติมเต็มให้งานของหนูมีความละเอียดมากขึ้นนะคะกลุ่ม1ฉบับที่2มาช่วยหน่อยค่ะเชิญค่ะ
4: ครับผมมาจากกลุ่ม1นะครับข้อบกพร่องนะครับการใช้คำว่าอีกด้วยซึ่งดูไม่เป็นทางการครับควรตัดออกครับบอกอายุไม่ชัดเจนครับควรใส่อายุให้ชัดเจนมากขึ้นครับสะกดคำว่าเพื่อนผิดครับควรสะกดให้ถูกต้องครับใช้คำว่าเยอะแยะซึ่งดูไม่เป็นทางการครับควรตัดออกและใช้คำอื่นที่ดูเป็นทางการเช่นอีกมากมายครับ
1: หมดแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งด้วยค่ะและดูเหมือนทั้งสองกลุ่มนะคะจะหลุดลอดสายตาไปมีอยู่คำหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆทั้งสองกลุ่มดูนะคะคือคำว่ามีความสนใจมีความอยากรู้นะคะถ้ามีความแล้วตามด้วยคำกริยาถือว่าเป็นคำฟุ่มเฟือยให้เราตัดคำว่ามีความมีการออกได้เลยพบไหมคะพบข้อบกพร่องนี้ไหมลูกพบนะนี่คือข้อบกพร่องอย่างหนึ่งนะคะก็จะเรียกว่าคำฟุ่มเฟือยและสิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้พบนะคะในจดหมายฉบับที่สองที่โดดเด่นเลยก็คือการพิมพ์ผิดส่วนใหญ่แล้วปัญหาเกิดจากอะไรคะรีบหรือไม่ก็คือการพิมพ์แล้วไม่รอบคอบดังนั้นเมื่อเราพิมพ์เอกสารเสร็จสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนที่จะส่งงานก็คือการตรวจสอบค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วความรีบของเราบางครั้งความคิดกับมือของเรานั้นอาจทำงานไม่ประสานกันเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนเพื่อให้งานเราเรียบร้อยมากขึ้นเพราะการพิมพ์ผิดนั้นเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆแต่มันแสดงถึงความบกพร่องในการสื่อสารดังนั้นเราควรจะให้ความสำคัญนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้ลองฝึกทักษะในการเป็นนักพิสูจน์อักษรกันแล้วต่อไปนะคะอยากจะให้เด็กๆนะช่วยกันนะคะในอนาคตเมื่อเราต้องเขียนงานวิชาการมากขึ้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคืออะไรบ้างคะในสรุปสิ1คือเรื่องของการสะกดคำใช่ไหมลูกสะกดคำผิดนี้แสดงให้เห็นว่าเราอ่อนในเรื่องของการเขียนนะคะ2พิมพ์ผิดเนาะ3คำอะไรอีกที่เราต้องดูเลยคำอะไรอีกคำฟุ่มเฟือยมีการมีความในการที่จะตัดออกลูกคำจะได้กระชับมากขึ้นและเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อสักครู่ครูเข้าไปช่วยดูใช่ไหม

0: เด็กๆมีความสงสัยคำว่าเอื้อให้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอื้อให้นักเรียนทำอะไรได้นักเรียนสงสัยว่าเอื้อกับให้เนี่ยรวมกันแล้วเป็นคำฟุ่มเฟือยหรือไม่สรุปแล้วเป็นไหมคะไม่เป็นถ้าเราสงสัยว่าคำที่มันผสมกันแล้วหรือว่าซ้อนกันแล้วเนี่ยมีความฟุ่มเฟือยหรือเปล่าให้สังเกตว่าคำสองคำนั้นเป็นคำความหมายเดียวกันหรือไม่ถ้าเป็นคำความหมายเดียวกันน้ำหนักความหมายเท่ากันหากตัดคำใดคำหนึ่งแล้วมันยังมีความหมายเหมือนเดิมนั่นเท่ากับเป็นคำฟุ่มเฟือยนะคะสามารถตัดหนึ่งคำออกได้เลยค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นสาระสำคัญในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็จะทำให้บรรลุจุดประสงค์แล้วต่อไปก็จะทำงานได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นใช่ไหมลูกดีมากเลยและต่อไปเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำนี้เลยค่ะคำว่าไตรตรึงไตรตรึงนะคะหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นชั้นที่เท่าไหร่ลูกชั้นที่2นะคะในบรรดาทั้งหมดสวรรค์6ชั้นด้วยกันไตรตรึงจะเขียนยังไงดีคะ1หรือ2ดี
1: 2
0: จริงเหรอ1เหรอ2เหรออ่ะขึ้นชื่อว่าสวรรค์ต้องมีความวิจิตรกันนิดนึง1 2 2ค่ะผมไม่ได้งายไตรตรึงนะคะจะต้องมีสสาราการันด้วยนะคะรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับคำไทยวันนี้ก็ได้เก็บไปแล้วอีกหนึ่งคำและครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะเพิ่มระดับความสามารถกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนหน้านี้เป็นไงยากไหมคะกิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยแต่ครั้งต่อไปขอเพิ่มระดับเป็นสรรประโยคสื่อสารในงานอาชีพนั่นเองค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดาวน์โหลดเอกสารนะคะเนื่องจากว่าเรามีใบงานให้เด็กๆได้ฝึกทักษะกันชื่อว่าการใช้ประโยคเพื่อสื่อสารในงานอาชีพค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณครูและนักเรียนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: บ๊ายบาย

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S-H-A-P-E Shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ่ง นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วู้วู้แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยยาวๆเลยสุดอนุนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle วงกลม square s q u a r e square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:00 น.

0: 30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติจักรแสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในชั่วโมงนี้ครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องนะครับในวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่1นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถสร้างแผนภาพกล่องจากข้อมูลที่กำหนดให้ได้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของควอไทล์ใช่ไหมครับในการสร้างควอไทล์ของเราก็อันดับแรกคือเราจะต้องทำอะไรก่อนนะครับเราจะต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับนักเรียนสามารถเรียนจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับครูขอใช้เรียงแบบน้อยไปมากก่อนนะครับโอเคนะโดยนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากครับค่ามัธยฐานของเราจะตรงกับควอไทล์ที่เท่าไหร่นะครับจะตรงกับควอไทล์ที่2โดยก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นนะครับครูขอถามได้ก่อนครับว่าค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะเรียกว่าอะไรนะครับเราจะเรียกว่าควอไทล์นะครับโอเคนะคำถามต่อไปนะครับควอไทล์ที่2แบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนะครับ

0: และคิดเป็นข้อมูลส่วนละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดครับ
1: 4ส่วนเท่ากัน
0: ควอไทล์ที่2นะครับ
2: ควอไทล์ที่2
0: เป็น
2: 2ส่วน
0: ควอไทล์ที่2จะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ละส่วนนะครับจะคิดเป็นประมาณ 50% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะต่อไปวิธีการหาควอไทล์ที่2ทำยังไงนะครับ
2: หาข้อ
0: มูลที่อย่างที่เพื่อนบอกก็คือควอไทล์ที่2คือเราจะหาได้มาจากการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะถ้าเราหามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดเราจะได้ค่าตรงนี้เป็นควอไทล์ที่2นะครับต่อไปนะครับควอไทล์ที่1นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่ข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของควอไทล์ที่1นี้ครับมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับควอไทล์ที่1เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลทำให้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับเป็นร้อยละ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะแล้วคำถามต่อไปนะครับเราจะหาค่าควอไทล์ที่1ได้ยังไงครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับก็คือเราจะได้จากการหามัธยฐานของข้อมูลที่น้อยกว่าควอไทล์ที่2นะครับจะได้เป็นควอไทล์ที่1นะครับโอเคนะต่อไปแล้วควอไทล์ที่3ล่ะควอไทล์ที่3ของเรานะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลนะครับแล้วให้ได้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับคิดเป็น 75% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะแล้วควอไทล์ที่3จะหายังไงครับ
2: นำค่ามัธยฐานของจำนวนที่มากกว่าควอไทล์ที่2
0: ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือเราจะหาได้จากหามัธยฐานของค่าที่มากกว่าควอไทล์ที่2เราจะได้เป็นควอไทล์ที่3นะครับโอเคนะจบไปแล้วครับสำหรับการทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับตัวอย่างที่1โจทย์ของครูนะครับก็คือครูจะให้ข้อมูลคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับของห้องเรียนห้อง1ที่มีนักเรียนอยู่25คนนะครับเป็นดังนี้นะครับโจทย์ของครูนะครับครูจะให้นักเรียนหาควอไทล์ทั้ง3ของข้อมูลชุดนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันโดยให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ให้คำแนะนำได้เลยนะครับ

อนนี้นะครับนักเรียนได้เรียงลำดับข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับตามที่ครูลองตัดข้อมูลเลขที่ซ้ำนะครับหลังจากการเรียงข้อมูลนะครับนักเรียนจะได้ผลเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้ผลเป็นแบบนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับครูไหมครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแบ่งกันก่อนนะครับข้อมูลของเรามีอยู่กี่จำนวนเอ่ยมีอยู่25จำนวนนะครับมัธยฐานของข้อมูลทั้ง25จำนวนนี้นะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงตำแหน่งที่13ใช่ไหมครับโอเคนะจากข้อมูลของเรานะครับครูขอแบ่งข้อมูลนะครับเป็นดังนี้นะครับโอเคนะ12จำนวนแรกนะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับโอเคเนาะแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงกลางคือ19แล้วก็สีฟ้านะครับจะเป็นส่วนที่มากกว่า19นะครับนักเรียนสังเกตว่าตรงที่ครูไฮไลท์สีเหลืองกับที่ครูไฮไลท์สีฟ้านะครับมีจำนวนเท่ากันไหมครับมีเท่ากันไหมเท่ากันคือ12จำนวนนะครับโอเคนะแล้วตรง19นะครับ19ที่ครูขีดเส้นสีแดงไว้เรียกว่าอะไรนะครับเราจะเรียกว่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดซึ่งมัธยฐานของเราก็คือควอไทใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้ว่าควอไทที่2ของเราคือ19นะครับในทำนองเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้ควอไทล์ที่2แล้วนะครับเราจะมาหาควอไทล์ที่1กับควอไทล์ที่3นะครับดูตรงไฮไลท์สีเหลืองนะครับเราอยากได้มัธยฐานของข้อมูลสีเหลืองข้อมูลสีเหลืองอ่ะ11จับคู่กับ19นะครับโอเคนะ12จับคู่กับ19 12ตัวนี้ก็จับคู่กับ18 14จับกับ18 15จับกับ18และก็15กับ16อยู่ตรงกลางและแสดงว่ามัธยฐานของเราคืออะไรครับตรงนี้ก็คือ 15.5 นะครับซึ่ง 15.5 นี้จะเป็นค่าของควอไทล์1นะครับโอเคนะทำนองเดียวกันนะครับเราอยากได้ควอไทล์ที่3เราก็หามัธยฐานของข้อมูลที่สูงกว่าควอไทล์ที่2นะครับหลักการก็คือนักเรียนจับคู่หน้ากับหลังนะ20กับ20ตัดตา20กับ30นะครับ20กับ28 22กับ28 22กับ27 24กับ26เหลือ24กับ25ที่จับคู่กันซึ่งมัธยฐานจะต้องเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง2ค่านี้นะครับคือค่าอะไรครับก็คือ24.5 นะครับหรือค่านี้ก็คือค่าอะไรนะครับคือค่าของควอไทล์ที่3นะครับโอเคนะซึ่งเราจะได้ดังนี้นะครับโอเคนะตรงนี้นักเรียนปลายทางสามารถหาได้

กับคุณครูไหมครับโอเคนะอ่ะตอนนี้นักเรียนจดเสร็จยังครับจดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในการที่เราจะสร้างแผนภาพกล่องเนี่ยข้อมูลแค่3ค่านี้นะครับยังไม่เพียงพอสำหรับเรานะครับโอเคนะอ่ะมาและตอนนี้นะครับจากโจทย์ของครูนะครับเราได้ควอทายที่1คือ 15.5 ควอทายที่2คือ19ควอทายที่3คือ 24.5 แล้วใช่ไหมครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนหาค่าเพิ่มอีก2ค่าก็คือค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดนะครับถามว่าค่าต่ำสุดของคะแนนสอบนี้คือเท่าไหร่ครับจากการเรียงลำดับค่าต่ำสุดของเราคือเท่าไหร่นะ11นะครับค่าต่ำสุดของเราคือ11นะครับและค่าสูงสุดของเราคืออะไรครับสูงสุดคือ30ตอนนี้นะครับจาก3ค่านะครับเรามีค่าอยู่กี่ค่าครับเรามีอยู่5ค่าก็คือค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่ามินิมัมนะครับต่ำสุดมินิมัมควอทายที่1ควอทายที่2ควอทายที่3และค่าสูงสุดก็คือค่าแม็กซิมัมนะครับโอเคนะจากข้อมูลของเรานะครับเรามีค่ามินิมัมคือ11ควอทายที่1คือ 15.5 ควอทายที่2คือ19ควอทายที่3คือ 24.5 และแม็กซิมัมคือ30นะครับต่อไปเราจะเอาค่าทั้งหมดนี้นะครับมาใส่ในเส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนต้องมีอะไรบ้างนะก็คือเริ่มต้นจะต้องมีแกนแนวนอนแล้วก็มีเส้นจำนวนนะครับจะต้องมีสเกลนะครับซึ่งครูจะใส่สเกลเป็น0 50 15 20 25 30และ35นะครับโอเคนะเนี่ยเราได้เส้นจำนวนแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมสร้างเส้นจำนวนในสมุดของนักเรียนนะครับโอเคนะต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เส้นจำนวนแล้วทุกคนได้เส้นจำนวนยังครับอย่าลืมสร้างเส้นจำนวนนะครับโอเคนะต่อไปนะครับเราจะเอาค่าทั้งค่านี้นะครับไปใส่ลงไปในเส้นจำนวนนะครับเริ่มจากค่ามินิมัมคือ11 11ใส่ตรงไหนนะครับก็คือใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือค่าของมินิมัมซึ่งมีค่าเท่ากับ11นะครับอย่าลืมเขียนลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับโอเคนะต่อไปควอทายที่1คือ 15.5 15.5 ใส่ตรงไหนในเส้นจำนวนครับก็คือระหว่าง15กับ16นะครับก็คือค่าของควอทายที่1นะครับนักเรียนขีดเส้นตรงๆแบบครูเลยนะครับโอเคนะต่อไปควอทายที่2ของเราคือ19ใช่ไหมครับ19ใส่ตรงไหนของเส้นจำนวนครับก็คือสเกลหน้า20ใช่ไหมครับเป็นควอทายที่2โอเคนะต่อไปควอทายที่3ก็คือ 24.5 ใช่ไหมครับใส่ระหว่างอะไรครับระหว่าง24กับ25นะครับก็คือเป็นควอทายที่3และค่าสุดท้ายคือค่าอะไรนะครับค่าแม็กซิมัมหรือ30นะครับใส่ลงไปนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางได้เหมือนกับคุณครูยังครับนักเรียนอย่าลืมเขียนลงไปในสมุดนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนเขียนข้อมูลที่ครูต้องการลงในเส้นจำนวนหรือยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจากเส้นจำนวนของเรานะครับนักเรียนสังเกตค่าของควอไทที่1ควอไทที่2และควอไทที่3นะครับในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างเป็นตัวกล่องนะครับตั้งแต่ตรงควอไทที่1ไปควอไทที่3นะครับขีดเส้นเชื่อมให้กลายเป็นกล่องนะครับโอเคนะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าตัวกล่องนะครับโอเคนะต่อไปนะครับสิ่งที่ครูอยากให้เพิ่มก็คือตรงระหว่างค่ามินิมัมกับค่าควอไทที่1นะครับนักเรียนขีดเส้นตรงๆนะครับเชื่อมระหว่างค่ามินิมัมกับควอไทที่1นะครับทำนองเดียวกันกับควอไทที่3กับแม็กซิมัมนะครับนักเรียนขีดเส้นตรงๆนะครับไปนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่าแผนภาพที่ครูได้เป็นยังไงครับได้ภาพเหมือนครูไหมเราจะเรียกแผนภาพลักษณะนี้ว่าแผนภาพกล่องนะครับโอเคนะมาเรามารู้จักแผนภาพกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับจากข้อมูลของเรานะครับแผนภาพกล่องโดยลักษณะทั่วๆไปนะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับโดยประกอบด้วยค่าสำคัญอยู่ทั้งหมด5ค่านะครับค่าแรกคือค่าต่ำสุดค่าควอไทที่1ควอไทที่2ควอไทที่3และค่าสูงสุดนะครับโอเคนะตัวกล่องของเรานะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่างควอไทที่1ถึงควอไท3นะครับและเส้นตรง2เส้นที่อยู่ระหว่างค่าต่ำสุดกับควอไทที่1และค่าสูงสุดระหว่างควอไทที่3กับค่าสูงสุดนะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับโอเคเนาะแผนภาพกล่องจะประกอบด้วยค่า5ค่านะครับแล้วก็จะมีกล่องอยู่ระหว่างควอไทที่1กับควอไทที่3ส่วนช่วงที่เหลือนะครับจะมีเส้นตรงเชื่อมเราจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับโอเคนะสำหรับแผนภาพกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยจะแสดงข้อมูลที่อยู่ระหว่างตำแหน่งของควอไทที่1กับควอไทที่3ซึ่งเป็นร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ 1-3 คิดเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับโอเคนะเส้นที่อยู่ภายในกล่องเส้นตรงกลางกล่องนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกลางก็ได้นะครับโอเคนะก็คือแสดงตำแหน่งของควอไทที่2ซึ่งนั่นก็คือมัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคเนาะเส้นกลางเส้นที่อยู่ในกล่องนะครับเรียกว่าควอไทที่2นะครับแต่เส้นตรงที่ลากจาก Q1 ไปค่าต่ำสุดหรือลากจาก Q3 ไปค่าสูงสุดนี้นะครับจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับซึ่งวิสเกอร์เนี่ยจะแปลว่าหนวดนะครับวิสเกอร์แต่ละเส้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดนะคิดเป็นวิสเกอร์1เส้นคิดเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งวิสเกอร์2เส้นก็จะถือว่าเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดโอเคนะโอเคนะครับโอเคอันนี้คือรู้จักแผนภาพกล่องคร่าวๆแล้วนะครับมาสรุปขั้นตอนการสร้างแผนภาพกล่องนะครับหลังเริ่มต้นนะครับคล้ายๆการหามัธยฐานเลยก็คือให้นักเรียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะเรียงข้อมูลเสร็จแล้วก็คือหาอะไรนะครับหาค่าทั้ง5ค่าใช่ไหมครับเริ่มต้นจากหาค่าต่ำสุดหาค่าสูงสุดนะครับได้ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วหาควอไทที่2ได้ควอไทที่2เสร็จก็หาควอไทที่1และควอไทที่3นะครับจากนั้นนะครับเรานำค่าที่ได้นะครับมาพล็อตลงไปในเส้นจำนวนนะครับหรือในสเกลแนวนอนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ขอบด้านซ้ายและด้านขวาตรงกับตำแหน่งของควอไทที่1และควอไทที่3จากนั้นลากเส้นภายในตรงในกล่องนะครับให้ตรงกับควอไทที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับโอเคนะนี่ตอนนี้เรามีตัวกล่องและได้ตัวกล่องแล้วยังขาดอะไรอยู่นะครับขาด

ขาดวิสเกอร์นะครับโอเคนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างวิสเกอร์นะครับโดยลากจากจุดที่ตรงกับควอไทล์ที่1ไปตรงกับค่าต่ำสุดที่ตรงกับควอไทล์ที่3นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิสเกอร์ของเรานะครับและเราก็จะได้

หว่างค่ามินิมัมถึง Q1 นะครับควอไทที่1จาก Q1 ถึง Q2 จาก Q2 ถึง Q3 และจาก Q3 ถึงค่าสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะครับโอเคเนาะซึ่งตรงเนี้ยจะบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลซึ่งเราจะเรียนในอนาคตนะครับมาต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกลองสร้างแผนภาพกล่องนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2เรื่องนักวอลเลย์บอลไทยสูงกันเท่าไหร่ขึ้นมานะครับมาโดยในใบกิจกรรมที่2ของครูนะครับจะประกอบด้วยนักเรียนเห็นตารางนี้ไหมครับในตารางนะครับโอเคนะดูตารางกันนะครับตารางของครูนะครับจะแสดงข้อมูลความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024นะครับของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะมีรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดดังนี้นะครับจากตารางที่ครูให้มานะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024ทีมชาติไทยนะครับซึ่งข้อมูลจะเป็นดังตารางนี้นะครับจากตารางของเรานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลแต่ละแมตช์เนี่ยจะใช้นักกีฬาประมาณ12ถึง14คนนะครับจากนักกีฬาทั้งหมด25คนซึ่งในทั้งหมด 12-14 คนนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นตัวจริง6คนนะครับตัวสำรอง6คนและลิเบโรอีก2คนนะครับซึ่งจำนวนผู้เล่นที่ถูกใช้งานในแต่ละแมตช์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์ว่าโค้ชต้องการจะให้ปรับทีมเป็นอย่างไรให้เหมาะสมกับคู่แข่งในวันนั้นๆ นะครับสำหรับผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับเอาตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติลีกนะครับส่วนใหญ่นะครับจะประกอบด้วยนะครับตำแหน่งแรกนะครับจะเป็นตัว S ในตารางนะครับก็คือเป็นตำแหน่งของเซตเตอร์นะครับจะเป็นคุณพรพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นตัวเซตมือหนึ่งของทีมมีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นคนที่คอยควบคุมการเล่นในเกมได้นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่ง OH นะครับจะมี2คน OH ก็คือตำแหน่ง Outside Hitter นะครับจะมีคุณอัชราพรแล้วก็คุณชัชชุออนนะครับเนาะจะเป็นตำแหน่ง Outside Hitter นะครับต่อไปจะเป็นตำแหน่ง Opposite นะครับหรือว่าตำแหน่ง B หลังนะครับจะเป็นคุณพิมพิชยานะครับโอเคเนาะจะเป็นตัว O นะครับต่อไปจะเป็นตำแหน่ง Middle Blocker หรือว่า MB นะครับในตารางจะเป็นตัวย่อ MB นะครับจะเป็นคุณทัดดาวแล้วก็คุณหัตถยานะครับจะเป็นตัวที่คอยบล็อกลูกของฝั่งตรงข้ามนะครับและตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งตัว L ก็คือ Libero นะครับของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะเป็นคุณปิยนุชแป้นน้อยนะครับจะเป็นตำแหน่ง Libero นะครับจากข้อมูลที่ครูให้ในตารางใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางแก็บกับนักเรียนห้องอากาศทุกคนต้องทำนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลองเป็นโค้ชทีมชาติไทยดูนะครับให้นักเรียนแต่ละคนลองเลือกนักกีฬาในการแข่งขันนัดหนึ่งนะครับโอเคนะโดยการแข่งขันของเรานะครับจะต้องมีผู้เล่นประมาณ12ถึง14คนประกอบด้วยผู้เล่นตัวจริงและผู้เล่นตัวสำรองนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกนักกีฬาให้เหมาะสมให้พยายามให้ครบทุกตำแหน่งทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับนำมาใส่ในตารางนะครับเพื่อให้นักเรียนทำได้ง่ายขึ้นครูขอยกตัวอย่างทีมที่ครูเป็นโค้ชนะครับโอเคนะอันนี้สมมุตินะครับอันนี้สมมุติเป็นทีมของครูนะนักเรียนพยายามเลือกให้แตกต่างจากครูนะครับห้ามซ้ำกับครูนะตัวอย่างของครูนะครับครูจะเลือกทีมตามนี้นะครับครูจะมีผู้เล่นตัวจริงนะครับดังนี้นะครับสังเกตว่าเซตเตอร์ของคุณนะครับจะเป็นคุณพรพันธ์นะครับโอเคเนาะเอาไซฮิตเตอร์2คนจะเป็นคุณอัชราพรและชัชชุออนนะครับตำแหน่งออปโพซิตของคุณจะเป็นคุณพิมพิชยานะครับแล้วก็มิดเดิลบล็อกเกอร์จะเป็นคุณทัดดาวแล้วก็คุณหัตถยานะครับครูเอาตัวจริงมาเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่นักเรียนเอาสามารถเอาคนอื่นได้นะครับแล้วก็ลิเบอโรของคุณนะครับจะเป็นคุณปิยนุชนะครับโอเคเนาะแล้วก็ผู้เล่นตัวสำรองนะครับครูก็พยายามเลือกให้ครบทุกตำแหน่งเพื่อแทนตัวจริงในกรณีที่เขาบาดเจ็บหรือเกิดการเปลี่ยนตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยข้อมูลที่สำคัญนะครับครูจะให้นักเรียนใส่ความสูงนะครับความสูงของแต่ละคนขอให้อย่าผิดจากในตารางนะครับโอเคเนาะต่อไปครูจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางได้เลยครับ

ต่อไปนะครับหลังจากที่ได้ทีมของนักเรียนแต่ละคนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างแผนภาพกล่องใช่ไหมครับโอเคนะจากข้อมูลของครูนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาในทีมที่นักเรียนเลือกนะครับสำหรับทีมของครูนะครับครูเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาได้ดังนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะหาค่าสำคัญทั้งหมดกี่ค่านะครับ5ค่านะครับของนักเรียนกับของครูจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับของครูนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนแบ่งครึ่ง2ฝั่งก่อนเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็แบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งสังเกตว่าที่ครูแบ่งครึ่งนะครับจะได้ว่าค่าต่ำสุดก็คือ165นะครับของครูนะควอทายที่1ของครูคือ173ควอทายที่2ของครูคือ179นะครับควอทายที่3ของครูคือ182และค่าสูงสุดของครูคือ185นะครับครูได้ค่าสำคัญนี้5ค่าแล้วนะครับเราจะสร้างแผนภาพกล่องแสดงความสูงของนักวอลเลย์บอลในทีมที่นักเรียนเลือกนะครับจะสร้างแผนภาพกล่องขั้นตอนแรกจะต้องสร้าง

สเกลของข้อมูลก่อนนะครับโอเคนะหลังจากสร้างสเกลเสร็จแล้วนะครับใส่ค่าสำคัญทั้ง5ค่านี้นะครับลงไปในสเกลนะครับและก็สร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับจะได้ข้อมูลดังนี้นะครับ

0: นักเรียนปลายทางได้แผ่นพับกล่องหรือยังครับต่อไปเราจะมาดูผลงานของนักเรียนห้องอวกาศนะครับว่าทีมที่เพื่อนห้องอวกาศเลือกจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะขอเชิญนักเรียนห้องอวกาศครับ
1: ทีมที่หนูเลือกนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะค่าต่ำสุดของหนูนะคะก็คือ165ค่าสูงสุดก็คือ185ค่ะ Q1 ของหนูนะคะคือ171 Q2 คือ174.5 Q ที่3คือ 182.5 ค่ะแผนภาพกล่องก็จะเป็นดังนี้ค่ะจากตารางที่หนูเลือกนักกีฬาก็จะมีดังนี้เลยค่ะข้อ1นะคะคือเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาหนูก็จะเรียงได้ดังนี้เลยค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดและคอทายทั้ง3ค่าต่ำสุดนะคะคือ165ค่าสูงสุดคือ185ค่ะคอทายที่1นะคะคือ171คอทายที่2คือ174.5คอทายที่3คือ182.5ค่ะแล้วก็สร้างแผนภาพกล่องนะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะ
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนักเรียนคนที่1ครับสังเกตว่าของนักเรียนคนที่1คือเซตเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับในทีมของคนที่1ต่อไปนะครับนักเรียนคนที่2นำเสนอได้เลยครับ
2: นักกีฬานะที่ผมเลือกนะครับก็มีเป็นดังนี้เลยครับข้อที่1นะครับผมเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาได้ดังนี้ครับข้อที่2นะครับหาค่าต่ำสุดสูงสุดและคอทายค่าต่ำสุดของผมเป็น165ค่าสูงสุดเป็น183คอทายที่1เท่ากับ173คอทายที่2เท่ากับ179คอทายที่3 182ครับข้อที่3นะครับแผนภาพกล่องของผมเป็นดังนี้ครับ
0: จบแล้วครับสำหรับที่เพื่อนนำเสนอและนักเรียนปลายทางได้ทีมของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมให้ครูปลายทางตรวจแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเพื่อให้นักเรียนได้ลองทำแผนภาพกล่องได้มากยิ่งขึ้นนะครับให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่2เรื่องแผนภาพกล่องขึ้นมาซึ่งแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับเหมือนเดิมก็คือให้นักเรียนทำการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนจากนั้นหาค่ามากสุดค่าน้อยสุดหาควอ

สำหรับเฉลยของใบกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนลองทำให้ง่ายขึ้นนะครับแต่ละข้อหลังจากที่เรียงลำดับแล้วนะครับเราจะได้ผลเป็นดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับคุณครูปลายทางลองตรวจสอบร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อที่1 นะครับ

อันนี้เป็นเฉลยของข้อที่3นะครับโดยข้อที่3เนี่ยจะแตกต่างจากข้อที่เหลือคือค่าของเราจะมีแค่3และ4นะครับนักเรียนลองสังเกตข้อท้ายที่1ข้อท้ายที่2ข้อท้ายที่3นะครับสังเกตว่าจะมีแค่ค่านี้นะครับแผนภาพกองของเราก็เลยได้เป็นสภาพอย่างนี้นะครับ

จบนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องนะครับอ่ะเรามาสรุปร่วมกันนะครับว่าแผนภาพกล่องเรามีขั้นตอนในการสร้างอย่างไรนะครับอ่ะสำหรับขั้น

0: อนในการสร้างแผ่นกล่องนะครับเราจะต้องอาศัยค่าที่สำคัญทั้งหมดกี่ค่านะครับมีอยู่ทั้งหมด5ค่าใช่ไหมครับคือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดและควอไทล์ที่3นะครับเราต้องอาศัยค่าสำคัญทั้งหมด5ค่าคือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2และควอไทล์ที่3ใช่ไหมครับเราก็จะได้แผนภาพกล่องดังนี้นะครับโดยตัวกล่องเนี่ยจะแสดงการกระจายของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางตั้งแต่ตำแหน่งที่เป็นควอไทล์ที่1ถึงควอไทล์ที่3ซึ่งมีค่าเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดโดยเส้นที่อยู่ภายในกล่องนะครับจะแสดงตำแหน่งของมัธยฐานนะครับหรือว่าเป็นควอไทล์ที่2นะครับเส้นที่ลากจากควอไทล์ที่1ไปยังค่าต่ำสุดและเส้นที่ลากจากค่าควอไทล์ที่3ไปยังค่าสูงสุดนะครับแต่ละเส้นเราจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับโดยวิสเกอร์แต่ละเส้นเนี่ยจะแสดงการกระจายของข้อมูลซึ่งมีอยู่ประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่2นะครับและสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องแผนภาพกล่อง2นะครับซึ่งเนื้อหานี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่เราจะนำข้อมูลจากแผนภาพอื่นๆเช่นแผนภาพต้นใบแผนภาพจุดนะครับมาใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับโดยครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2300

328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: ตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไ

0: ็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
3: ไดโนเสาร์สูญพันธุ
1: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอก
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รัฐวัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก
1: การเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสัก

0: การะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้
0: ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2ผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนแล้วจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับ
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไง
1: ว
0: ่
1: ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอยู่ตัวนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเขียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ลิซ่าอีกครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้หลายพระหรือว่าไปจัดแจงกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดาวกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมอุ้ยดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพู
0: อุ้ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรหรอคะ
1: อันนี้ชื่อ

0: Beauty ค่ะ
1: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: นี่ค่ะ
1: ดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลย
2: กินทั้งอันเลยเหรอโอเค
1: ดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคน
0: หวาน

ว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลย

0: แล้ว
1: สีน่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u nLIGHT sunlight แสงแดด sour SOUR sour เปรี้ยว bitter BITTER bitter ขม sweet SWEET sweet หวาน taste TASTE taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกสนุกกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 เมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลและก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ

0: 1880สำหรับประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยางสองคนแล้วก็จะแตะรถไฟแล้วก็จอดนั่นแหละ
3: ก็ยามมัดไว้ตรงไหน
4: เขาไม่ได้มัด
5: ไปคอยหน้าป้อม
2: เขาให้นั่ง
3: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ให้นั่ง
3: แล้วก็เขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้า
3: ใส่ยาว
5: ด้วย
3: ก็มอเตอร์ไซค์
1: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันการหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส ่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
5: ครับครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
5: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้ว
0: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในห่วงที่ผ่านมา
0: ค่ะ
5: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
0: อ
5: ันเนี้ยอันนึงที่เขาตอบตัวเรา
0: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
5: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากที่เป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอ้ผู้ต้องหาอีก906คน
0: ค่ะ
5: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้เรา
0: ค่ะ
5: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนการแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก
5: ็ครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่านแม่ทัพ
5: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านผู้ภูเก็ตมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่เราคือกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายๆเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
1: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
5: ใช่ๆครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
0: ค่ะ
5: เดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้เพราะต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องสงสัยหมู่บ้านต้องสงสัยหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจ ในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะสนที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ค่ะ
5: ประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำค่ะ
5: เรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
5: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากกว่าคะ
5: ก็ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะค่ะ
5: การข่าวต้องแม่นขึ้นนะ
0: ครับ
5: การปฏิบัติ
0: ซึ่ง
5: แหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากน
0: ะ
5: เราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข
0: ่
5: าวของตัวรักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
5: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
0: ็
5: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที่โครงการภูคุ้มประกัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหมาเรือนทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านนะครับค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
5: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
0: ค
5: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
0: แล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะ นายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
6: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
7: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าแต่กับเกิดเหตุ
6: คืออย่างว่าก็เราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะมีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
8: มันมีการข่าวว่าแต่ว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
6: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต
1: ้ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียว แต่อาจมีกลุ่มที่เรียกภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอูนาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นนะ
2: กิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบและอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: นมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายความหมายของลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรมได้นะคะข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนฟังให้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนักเรียนเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะอันนี้เอามาจากชีวิตจริงเลยนะคะข้อแรกเลยคือดาวน์โหลดเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบเคยไหมเนี่ย
1: เคย
2: ทำบ่อยไหมคะ
1: บ
2: ่อยนะส่วนใหญ่นักเรียนจะดาวน์โหลดทางไหนอะ YouTube หรอเนาะเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไปหาวิธีมาใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปดาวน์โหลดในทางที่เขาอะไรคะเขามีให้ล่ะคะ
3: เส
2: ีย
3: เง
2: ินหรอแพงไหมแพงไหม
3: แพง
2: ทีนี้อ่ะนี่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่2 copy ภาพหรือบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทำรายงานเคยไหมคะ
3: เคย
2: วิชาอะไรเนี่ยวิชาอะไร
3: ว่ายน
2: ้ำวิชาอะไรอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากติกาการกีฬาใช่ไหมแล้วให้เครดิตหรือเปล่าบางคนบางคนบอกให้บางคนใส่หัวบอกไม่ให้เอ๊ยยังไงเนี่ยทีนี้2ข้อนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมหมดเลยทั้ง2ข้อนี้นะคะทีนี้ดูให้ดีนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเคยทำนั้นผิดพรบลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรผิดมั้ย
3: ผ
2: ิ
3: ด
2: บางคนบอกผิดบางคนเงียบเลยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยว่าตัวเองผิดบางทีรู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้นะคะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยทำนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนรู้จักลิขสิทธิ์หรือไม
4: ่
2: รู้จักไหมคะรู้จักไหมรู้จักเคยได้ยินไหม
3: เ
2: คยนะคะเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะนะเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์คือนะคะดูให้ดีนะเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะไปได้นะจดเพิ่มเติมลงไปได้ถ้านักเรียนกรณีที่ครูพูดยกตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนักเรียนก็จดบันทึกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมจะมีคำถามนะคะให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูลิขสิทธิ์คือนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์คืออะไรล่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือเราเป็นเจ้าของถูกต้องไหม
3: ใช
2: ่ไหมคะเราจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลหรือว่าทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรสื่อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะที่บางทีทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นบางทีเราคิดว่าทำไมคะนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาร้องมาเป็น10ปีแล้วถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าทำไมคะบางทีบางครั้งเนี่ยถูกจ้างงานไปแล้วให้ร้องเพลงเขากลับทำไมคะเอาเพลงที่เขาเคยร้องเนี่ยกลับมาร้องนะปรากฏว่าทำไมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบางทีอะไรคะค่ายเพลงคือเจ้าของใช่ไหมคะบางทีศิลปินหมดสัญญาไปแล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็เอาเพลงมาร้องเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นอันนี้คือกรณีตัวอย่างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะต้องดูด้วยนะว่าใครคือเจ้าของเข้าใจไหมคะอันนี้ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ต่อมานะคะโดยที่ทำไมคะไม่ลอกเรียนงานของผู้อื่นนะโดยที่งานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองนะคะโดยผู้สร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่จดโดยไม่ต้องอะไรคะจดทะเบียนนะจะมีงานบางประเภทนะคะนักเรียนที่ทำไมคะพอเราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนกฎหมายคุ้มครองทันทีเลยนะคะจะมีบางกรณีนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะงานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างนักเรียนอาจจะมีมากกว่าในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นไหมประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะงานสร้างสรรค์ใช่ไหม9ประเภทดูในใบความรู้นะนะคะดูประกอบไปด้วยนะคะต่อมานะคะ2งานนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการรำนะการเต้นการแสดงนะคะประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะคะรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยรู้จักไหมละครใบ้ใช่ไหมนะต่อมาข้อที่3คืองานศิลปกรรมเช่นอะไรคะงานจิตรกรรมนะคะงานประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมนะคะภาพถ่ายนะคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพนักเรียนดอกไม้แล้วนักเรียนโพสต์ลงโซเชียลนะเคยไหมเราเคยถ่ายภาพแล้วเราโพสต์ลงโซเชียลไหมเคยไหมคะเช่นถ่ายรูปอาจจะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าใช่ไหมคะวิวทิวทัศน์แบบนี้นักเรียนสมมุติว่า

เรียนโพสต์ลงโซเชียลแล้วมีคนทำไมคะก๊อปรูปเราไปนี่ก็ผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีในกรณีที่ทำไมคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะนะคะทีนี้เรามาดูนะข้อที่4นะมี9ประเภทนะข้อที่4นะคะงานดนตรีกรัมเช่นอะไรคะคำร้องทำนองการเรียบเรียงเคยได้ยินไหมพวกนี้เวลาที่ทำไมคะเหมือนตอนที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าเกี่ยวกับดาราศิลปินใช่ไหมบางครั้งจะเอาเพลงนั้นไปร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องทำไมคะทำการซื้อลิขสิทธิ์จากอะไรค่ายเพลงนะคะเพราะว่าทำไมนักเรียนสังเกตสิเวลาที่นักเรียนเข้าไปฟังเพลงตามอะไรคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำไมคะคำร้องคือใครใช่ไหมทำนองคือใครหรือการเรียบเรียงเนี่ยคือใครเขาจะระบุไว้เลยนะนะคะแต่ถ้าทำไมบางค่ายนะคะที่เขาต้องการทำไมคะให้คนเอาเพลงเขาไปร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเขาก็จะบอกว่าอะไรคะฟรีลิขสิทธิ์เขาจะเขียนหมายเหตุไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะดูให้ดีอ่านให้ละเอียดบางทีทำไมคะเราเอาอาจจะแบบร้อง cover เพลงเอามาส่งครูแบบนี้นะแล้วถ่ายลง YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องดูทำไมคะว่าเพลงนั้นที่เราเอามาเขาฟรีลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะอาจจะต้องเขียนอะไรอีเมลไปขออนุญาตเขาแบบนั้นเป็นต้นนะคะต่อมางานสิ่งบันทึกเสียงนะคะเช่นอะไรคะเทปเพลงนะคะที่บันทึกข้อมูลเสียงเสียงประกอบสดทัศนวัสดุอย่างอื่นเอาพูดง่ายๆเลยคืออะไรคะสื่อโฆษณาเคยได้ยินไหมสปอตโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้นักเรียนสปอตโฆษณาทำไมคะบางสปอตโฆษณาเนี่ยสามารถนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเขาบอกว่าฟรีลิขสิทธิ์นะแต่บางสปอตโฆษณาทำไมคะเขาก็ทำลิขสิทธิ์ของเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเอามาทำแบบดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะต่อมาอะไรอีกคะงานโสดทัศนวัสดุเช่นอะไรวิดีโอเทปนะคะVCD DVD นะคะตามจริงเนี่ยสื่อพวกนี้นักเรียนเอาไปหมดแล้วแต่กฎหมายทำไมคะเขาก็ยังครอบคลุมอยู่นะคะแต่ตามจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหาได้ไหมวิดีโอเทปเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะงานภาพยนตร์นะเช่นอะไรคะภาพยนตร์รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยเคยไหมเคยได้ยินแบบเสียงภาพยนตร์ที่ประกอบไหมนักเรียนอันนี้ก็ทำไมคะถือว่ามีลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำไมคะเจ้าของภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็ทำไมคะทำขึ้นมาใหม่นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นั้นๆ นะคะส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์หมดเลยต่อมาข้อ8นะคะงานเผยแพร่นะคะเสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุนะคะการแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์นะคะต่อมาข้อที่9งานอื่นใดในแผนกอะไรคะวรรณคดีนะส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมเคยเรียนภาษาไทยไหมภาษาไทยเคยเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามีวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรียนใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะลิขสิทธิ์จดเมื่อปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต่อมาแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะศิลปะเนี่ยนักเรียนเรียนกับใครครูปันใช่ไหมนักเรียนเรียนกับครูปันครูเวลาครูปันหาภาพมาทำไมคะนักเรียนเห็นไหมว่าครูปันเขาจะใส่เครดิตใช่ไหมคะเจ้าของภาพเสมอนะคะอันนั้นก็ทำไมคะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะเป็นผลงาน9ประเภทที่จัดในหมวดหมู่ที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อที่1เลยเราได้ยินทั่วไปเลยนะคะเช่นอะไรคะข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารเช่นอะไรคะวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจำนวนคนปริมาณเป็นต้นนะคะเหมือนเวลาเราเปิดทีวีต่อ

ตอนเช้าๆแล้วก็มีข่าวเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะนักเรียนบางทีนักเรียนก็ทำไมคะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือสามารถนำมาเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้นะคะอาสองคืออะไรคะความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบนะคะวิธีการใช้หรือทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบนะคะหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นี่ไม่จัดว่าทำไมคะเป็นงานที่ทำไมมีลิขสิทธิ์นะสองข้อสองข้อเมื่อสักครู่นี้นะสิ่งที่ควรทำฟังให้ดีนะทั้งงานที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์และทั้งคู่เลยสิ่งที่เราควรทำฟังให้ดีนะหนึ่งคืออะไรคะอันแรกเลยคืออ้างอิงให้เครดิตเจ้าของผลงานนะคะสองคือข้อต่อมาคือใช้เท่าที่จำเป็นไม่เกินขอบเขตคำว่าขอบเขตคืออะไรคำว่าขอบเขตคืออะไรคะเช่นอะไรเราเอารูปนั้นมาถูกต้องไหมคะใส่ลงไปในรายงานใช่ไหมใส่ลงไปในงานรายงานของเราแต่ทำไมเราไปทำซ้ำถ่ายเอกสารเพื่อทำไมคะเพื่อเอาไปจำหน่ายแบบนี้ผิดไหมผิดนะคะผิดนะแล้วก็ทำไมคะเกินขอบเขตหรือจำนวนที่เขาให้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยทำไมคะเจ้าของเขาอาจจะระบุมาว่าทำไมให้ใช้ทำซ้ำไม่เกิน10ครั้งต่อ1ภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมานะคะต้องแล้วแต่เจ้าของเขาเลยต่อมาไม่ใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อนี้ทำไมคะเราจะเห็นสินค้าที่เป็นพัดรูปศิลปินเห็นไหมกระเป๋าที่สกรีนลายเป็นรูปศิลปินต่างๆใช่ไหมคะหรือตัวการ์ตูนนะพวกเราเนี่ยเคยใส่ชุดการ์ตูนกันมาทั้งนั้นแหละจริงไหมครูไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าการ์ตูนตัวอะไรนะแต่มันแล้วแต่ช่วงวัยของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะช่วงนั้นฮิตอะไรใช่ไหมทุกคนผ่านมาหมดใช่ไหมถ้าทำไมคะเราซื้อของลิขสิทธิ์ก็จะราคาแพงถูกต้องไหมคะของแท้ใช่ไหมนะเผลอๆเนี่ยกลับไปดูเลยนะเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีนะอย่าเที่ยวไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5นะเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคะทีนี้เรามาดูครูให้ใบความรู้ที่5เราไปอยู่ไหนจ๊ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูจะต้องให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมด้วยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ทำไมคะเสริมจากใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะทีนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะศึกษาใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราได้ใบความรู้กันไปทุกคนแล้วทีนี้บัตรสถานการณ์ตอนนี้ครูสุ่มนะคะแจกบัตรสถานการณ์ให้กับทุกคู่แล้วถูกต้องไหมในวันนี้กิจกรรมที่ต้นทางครูจะให้จับคู่นะส่วนปลายทางนะก็สามารถอาจจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะทีนี้มาดูนะคะเราได้บัตรสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูถามก่อนใครได้สถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายทำรายงานใครได้คะเช็คก่อนนะบัตรสถานการณ์ที่2ล่ะครูนำคลิปวิดีโอใครได้คะมีไหมน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่นะคะในแต่ละประเด็นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะดูให้ดีนะนักเรียนเขียนสถานการณ์ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้อีก3กิจกรรมครูมีฟังให้ดีนะครูมีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะมีทั้งหมด10สถานการณ์เดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มให้นักเรียนพรีเซนต์สักหน่อยนึงนำเสนอให้นักเรียนไปทางฝั่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่7นะคะเราได้บัตรสถานการณ์ไปแล้วนะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมี

ความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่ในแต่ละประเด็นแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ทำไมคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจคำสั่งไหมเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเห็นไหมคะครูจะมีประเด็นพิจารณาถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะผลการพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนักเรียนก็ระบุเหตุผลไหมครูด้วยโอเคไหมคะพร้อมหรือยังจับคู่นะนะคะบริหารจัดการในกลุ่มให้ดีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3กลุ่มนะคะนำเสนอสถานการณ์จากนั้นทำไมคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่2และกลุ่มที่3โอเคมั้ยคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วฟังให้ดีนะนักเรียนที่ได้นะคะสถานการณ์เดียวกับเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอถ้านักเรียนมีข้อโต้แย้งอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนักเรียนยกมือได้เลยนะคะโอเคนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับคุณครูนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแล้วทำการอ้างแหล่งที่มาของคลิปประเด็นพิจารณานะครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอาเป็นการหาเงินครับลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าใช้บางส่วนไม่ได้ก๊อปทั้งหมดครับประมาณของปริมาณของการนำไปใช้นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าเปิดเท่าที่จำเป็นครับสำหรับการสอนผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าไม่กระทบรายได้เจ้าของคลิปครับแล้วก็ในสถานการณ์ได้อ้างอิงแหล่งที่มาครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอย่างกรณีของกลุ่มที่1นะคะอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมนะแต่แล้วก็ทำไมคะครูผู้สอนทำไมให้เครดิตเนาะหรือว่าให้อ้างอิงหลังอะไรคะในคลิปด้วยนะโอเคต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
3: สำหรับสถานการณ์ที่กลุ่มผมได้นะครับนักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของการทำการตลาดของร้านกาแฟจึงนำภาพโลโก้ของร้านกาแฟมาประกอบข่าวครับประเด็นการพิจารณาครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาคือไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่ให้เครดิตของโลโก้ร้านกาแฟครับลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากเป็นโลโก้เชิงพาณิชย์ครับปริมาณของการนำไปใช้นะครับพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากไม่มีการแจ้งปริมาณการนำไปใช้และผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์พิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจากการนำเสนอข่าวและอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้น่าสนใจนะนะคะนักเรียนตามจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินข่าวทั่วไปใช่ไหมคะการเกี่ยวกับอะไรคะการเปรียบเทียบทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่ทำไมคะในสำนักข่าวนั้นๆก็ควรจะเอามาจากผลสำรวจนะคะทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ว่าทำไมคะเอาโลโก้มาเปรียบเทียบหรืออ่านข่าวกันเองจะต้องมีทำไมข้อมูลทางธุรกิจที่ทำไมคะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วเอามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้นะคะ

0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมคะผลกระทบเชิงพาณิชย์มีไหมถ้าในสถานการณ์นี้มีไหมคะมีเนื่องจากว่าทำไมบางทีอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ทำไมตัดสินใจบริโภคกาแฟยี่ห้อนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำไมคะถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นเขาเสียหายมากๆเขาอาจจะทำไมคะฟ้องร้องได้นะคะในการนำเสนอข่าวนะอ่ะต่อไปกลุ่มที่3
1: บัตรสถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือติวเตอร์นำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาถ่ายเอกสารขายให้นักเรียนเพื่อไปอ่านสอบค่ะวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่านำไปใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไรค่ะลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะคือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้ความคิดไม่ควรนำผลงานเหล่านี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการค้าค่ะปริมาณของการนำไปใช้ค่ะไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ปริมาณมากหรือน้อยถ้าหากเป็นส่วนสำคัญก็ถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของตนขอโทษค่ะไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถ้ากล่าวโดยรวมแล้วสถานการณ์นี้ทำถูกต้องไหมติวเตอร์คนนี้
2: ไม่
0: ถูกนะคะเพราะว่าทำไมคะทำการดัดแปลงทำซ้ำใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะนำไปขายด้วยเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะอาจจะทำให้ทำไมคะเจ้าของผลงานเกิดความเสียหายนะคะโอเควันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10สถานการณ์อาจจะนำเสนอกันได้ไม่ครบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มที่1 2และ3นะคะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมตอนนี้ครูแจกใบโพสต์อิทให้เราแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะบนโต๊ะ
2: ได
0: ้อ้าวแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกเพื่อนเลยค่ะคนละ1ใบนะเร่งมือนิดนึงนะคะคำถามมีอยู่ว่าความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงไปในโพสต์อิทที่ครูแจกเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์นะคะนักเรียนนะบางครั้งเราก็ไว้ทำอะไรคุ้มครองผลงานตัวเองถูกต้องไหมคะสมมตินักเรียนวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเอาผลงานเราเนี่ยไปใช้นะคะในด้านต่างๆนักเรียนก็ทำไมคะมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผลงานของตนเองตามจริงเรื่องนี้เราเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 แล้วก็ม.3

0: นักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคำถามนี้นะตอบทุกคนนะคะแต่ว่าครูอาจจะอ่านคำตอบของนักเรียนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำเสนอคำตอบ
1: จะได้รู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ประเภทงานที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ครับรวมถึงการนำงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ครับก็คือเราควรที่จะนำเครดิตมาใช้ด้วยมาให้เครดิตได้ครับโดยผมนะครับจะนำความรู้ส่วนนี้นะครับไปใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงาน presentation หรือว่าเป็นรายงานต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการอ้างอิงภาพต่างๆนะครับก็จะใส่เป็นเครดิตหรือว่าลิงก์ไว้ข้างล่างภาพครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ

0: รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผลงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อหน่อยนะเดี๋ยวนักเรียนรวมคำตอบนะคะไว้กับใบกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะรวบรวมเลยนักเรียนรวบรวมเลยของแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ไหมคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องสร้างผลงานนะทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องอื่นๆอีกนะก็พยายามใช้นะคะลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคนะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเพราะเป็นการเคารพเจ้าของผลงานป้องกันการผิดกฎหมายนะคะทำให้งานของเราในน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยุติธรรมนะคะก็ฝากไว้ด้วยประเด็นนี้นะคะอ่ะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเนาะก็นักเรียนก็สามารถนะคะทบทวนบทเรียนย้อนหลังรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าทบทวนบทเรียนได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
2: ไม่มี
1: มีไหมไม่มีนะอย่าลืมรวบรวมใบกิจกรรมกับอะไรคะคำตอบให้ครูด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะไม่มีคำถามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลัก

ศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมเอ่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปเราได้มีการทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายกันไปนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางทำถึงไหนกันแล้วเอ่ยทำใกล้เสร็จแล้วหรือยังคะวันนี้เราจะต้องมีการนำเสนอกันด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวสำหรับนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็เป็นเรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย10ค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องชั่วโมงที่ผ่านๆมานั่นเองซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ทำคู่มือกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะในวันนี้นะคะคุณครูบอกว่าในข้อที่1คือให้นักเรียนสามารถบอกจุดเด่นและจุดพัฒนาภายในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลคู่มือของเพื่อนได้นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้คุณครูใช้นักเรียนทำอะไรนำเสนอคู่มือใช่ไหมคะโดยมีการให้สะท้อนคิดคู่มือเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนนั้นมีจุดที่พัฒนาควรที่จะพัฒนาอย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรของคู่มือของเพื่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในนี้ในห้องเรียนต้นทางใครที่ทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อยเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือการตกแต่งใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นไรถ้าเหลือเพียงการตกแต่งเราเดี๋ยวค่อยเราไปตกแต่งกันหลังจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการนำเสนอกันก่อนนะคะซึ่งให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูก่อนที่จะนำเสนอคุณครูให้โอกาสนักเรียนสำหรับการตกแต่งคู่มือให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะก็คือกิจกรรมถามได้ตอบเป็นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ต้องมีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมแรกเลยที่เราต้องทำการเรียนรู้กันก็คือกิจกรรมถามได้ตอบเป็นค่ะนักเรียนโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำการจับคู่ค่ะให้นักเรียนทำการจับคู่มองหน้าเพื่อนได้เลยอยากจะจับคู่กับใครนะคะให้นักเรียนทำการจับคู่และหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราจับคู่กันแล้วเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทำการถามคำถามเพื่อนเป็นคำถามที่ง่ายๆค่ะนักเรียนเพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารของเรานั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่สำหรับการทำกิจกรรมนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการฝึกการสื่อสารของเราได้คุยกันแล้วเป็นอย่างไรเป็นการฝึกการสื่อสารของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมข้างต้นนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำการจับคู่กันแล้วก็สื่อสารกันนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารของเราเพื่อเป็นการสะท้อนคิดด้วยว่าแต่ละคนนั้นคิดเห็นอย่างไรกันนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งจากกิจกรรมนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดเกี่ยวกับเล่มคู่มือที่เราจะต้องทำการนำเสนอกันในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคนใดยังทำคู่มือไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสำหรับการปรับแต่งคู่มือของเราให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเตรียมการนำเสนอข้อมูลกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำคู่มือของเราให้เรียบร้อยนะคะพร้อมหรือยังระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนทำการสอบถามคุณครูได้นะคะว่าต้องการมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าต้องการที่จะแก้ไขให้คุณครูไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถให้ความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเล่มคู่มือของเราให้เรียบร้อยกันก่อนที่จะนำเสนอเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการตกแต่งคู่มือของเราแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาวางสีทุกอย่างลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคนนะคะออกมาทำการนำเสนอคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะขอตัวแทนเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆห้องปลายทางได้รับชมนะคะว่าเล่มคู่มือของเพื่อนนั้นได้ทำออกมาในแบบใดทำเกี่ยวกับปัญหาอะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดอยากจะออกมานำเสนอคู่มือให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางรับชมบ้างยกมือหน่อยค่ะมีกี่คนเอ่ยค่ะยกมือหน่อยค่ะมีประมาณ5คนใช่ไหมคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของเพื่อนๆห้องต้นทางออกมานำเสนอละกันนะคะใครอยากจะออกมาเป็นคนที่1เลยมีไม่เอ่ยใครอยากจะออกมาเป็นคนแรกเลยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะระหว่างนี้ให้ฟังเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ให้เพื่อนๆห้องต้นทางถามคำถามของเพื่อนเกี่ยวกับจุดที่นักเรียนคิดว่าสงสัยในเล่มคู่มือนี้หรือว่าคิดว่าควรจะปรับปรุงเล่มคู่มืออย่างไรหรือว่ามีจุดไหนที่ควรพัฒนาในคู่มือบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้เพื่อนลองนำเสนอก่อนนั่นเองค่ะเชิญค่ะ

ค่ะคู่มือของหนูนะคะจะเป็นคู่มือเปลี่ยนคุณเป็นคนขยันค่ะในส่วนของหน้าปกนะคะหนูจะวาดเป็นเด็กนักเรียนอ่านหนังสือค่ะซึ่งแล้วก็จะมีใบคะแนนค่ะแล้วก็จะเป็นเหรียญรางวัลค่ะในหน้าแรกนะคะจะเป็นหน้าปัญหาค่ะซึ่งหนูเนี่ยจะใช้โทนสีส้มเป็นหลักค่ะปัญหาของหนูเนี่ยหนูกำหนดไว้4ปัญหาค่ะคือการทำงานตามอารมณ์การขาดสมาธิการกดดันตัวเองแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งเมื่อนำปัญหาทั้ง4ปัญหานะคะมารวมกันเนี่ยหนูก็จะได้เป้าหมายมาทั้งหมด2เป้าหมายค่ะในเป้าหมายแรกนะคะคือเป็นคนขยันและมีความจดจ่อค่ะแล้วก็เป้าหมายที่2นะคะจะเป็นการลดการกดดันตัวเองค่ะซึ่งหนูเนี่ยจะใช้โทนสีฟ้าเป็นหลักค่ะเพื่อให้รู้สึกสบายใจแล้วก็น่าอ่านค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของหลักธรรมหรือบรรทัดฐานทาง

0: ดีในเรื่องของการในเรื่องของการมีความตั้งใจแน่วแน่ในเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นหลักธรรมของพระเขมาเถรีในเรื่องของการมีปัญญามากนะคะมาเป็นตัวอย่างซึ่งหนูเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีแดงค่ะหน้าต่อมาค่ะหน้าสีชมพูหรือว่าแนวทางการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติของหนูนะคะอย่างแรกเนี่ยหนูจะตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนค่ะต่อมาคืออ่านหนังสือวันละ1หน้าค่ะเพื่อเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองและสุดท้ายนะคะก็อาจจะจัดตารางการทำงานค่ะแล้วก็ทำตามลำดับเพื่อเพิ่มความขยันของเรามากขึ้นค่ะในส่วนของบันทึกนะคะหนูจะได้มีการบันทึกไว้ทั้งหมด5หัวข้อค่ะก็คือวันและเดือนค่ะสิ่งที่ต้องทำสามารถทำได้ไหมความรู้สึกแล้วก็ต้องการพัฒนาอะไรค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะหนูยังต้องไปบันทึกเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าหนูต้องการให้เป้าหมายเนี่ยทำได้หลายๆวันค่ะในหน้าสีเหลืองหรือว่าหน้าบันทึกอีกหน้านึงก็เช่นกันค่ะหน้าต่อมานะคะหน้าสีม่วงจะเป็นหน้าของการสะท้อนค่ะซึ่งหน้าสะท้อนนะคะหลังได้ลองฝึกปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มมีสมาธิขึ้นค่ะสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ดีขึ้นค่ะเริ่มอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงตอนแรกเนี่ยอาจจะยากค่ะแต่เมื่อได้ลองทำเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายค่ะจะเป็นหน้าการส่งต่อกำลังใจค่ะการที่เราไม่ขยันนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งค่ะหากเราแค่พยายามกับมันอย่างเต็มที่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังและจะไม่มีคำว่าถ้ารู้แบบนี้ทำแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นจัดทำเลยค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอไปเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของคู่มือของเพื่อนคืออะไรคะมีการใช้สีเป็นอย่างไรคะ
2: น
1: ่
2: าด
1: ึ
2: งด
1: ูดน่าสนใจใช่ไหมเอ่ยแล้วจุดที่ควรพัฒนาล่ะคะคิดว่าเพื่อนควรจะพัฒนาเล่มคู่มือของเพื่อนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรอีกคิดว่าควรพัฒนาอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียน
3: อาจจะเพิ่มในส่วนของเนื้อหาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคู่มือของเพื่อนนะคะมีการวาดรูปตัวการ์ตูนค่อนข้างเยอะค่ะทำให้อาจจะแย่งซีนในตัวเนื้อหาค่ะทำให้แบบเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวละครตัวการ์ตูนที่เพื่อนวาดมากกว่าค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการฝึกในเรื่องของการสื่อสารไปแล้วอ่ะคุณครูอยากให้นักเรียนทำการถามคำถามเพื่อนสักหนึ่งข้ออยากจะถามอะไรในเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนอยากจะถามอะไรเชิญค่ะ
4: ผมอยากถามว่าคู่มือนี้สื่อไปในทางด้านไหนครับ
0: ค่ะคู่มือเปลี่ยนคุณเป็นคนขยันเนี่ยจะสื่อไปในด้านของการพัฒนาในด้านของการเรียนค่ะให้เราเนี่ยเป็นคนขยันมากขึ้นค่ะหรือว่ามีสมาธิจดจ่อได้กับการเรียนหรือว่าการอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอขอบคุณเพื่อนมากเลยกับมานั่งที่ได้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคนต่อไปค่ะอยากจะออกมานำเสนออีกเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ผมมาจากกลุ่มที่3นะครับคู่มือของผมนะครับมีชื่อว่าปัญหาชีวิตสู่ความงอกงามบนความหลากหลายครับซึ่งปัญหาของผมนะครับประกอบไปทั้งหมด5ปัญหาก็คือทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับครอบครัวของใช้ส่วนตัวหายเพราะมีคนขโมยหรือเรียนในบางวิชาไม่รู้เรื่องเพราะ

0: มีเนื้อหาสาระที่ยากครับเป้าหมายของผมนะครับในภาพรวมก็คือคุยกันดีๆดูแลกันยอมรับความคิดเห็นหลายๆฝ่ายค่อยๆคุยกันแบบใช้เหตุผลครับของผมนะครับใช้หลักธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมผมนำมาใช้ทั้ง2อย่างเลยนะครับเริ่มจากการใช้หลักอริยสัจ4ทุกข์นะครับคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ครับและบรรทัดฐานทางสังคมนะครับผมนำกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์คือลักทรัพย์คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริตความผิดฐานลักทรัพย์นะครับตามมาตรา334จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับและผมยังนำการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างมีความรับผิดชอบและรู้เท่าทันครับแนวทางการปฏิบัติตนนะครับในภาพรวมก็คือคุยโดยใช้เหตุผลคุยกันตรงๆเวลามีปัญหาและพิจารณาความเห็นที่ถูกต้องครับสะท้อนผลการปฏิบัตินะครับหลังจากการฝึกปฏิบัติทำให้ผมได้มีความรู้ความคิดการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ลองแก้ไขสิ่งใหม่ๆที่อาจจะยากสำหรับบางคนอาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาตนเองแต่มันคือการก้าวเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สำคัญครับสรุปบทเรียนและส่งต่อแรงบันดาลใจนะครับในชีวิตคนเราพบเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็ตามแต่ก็มีทางแก้ไขปัญหาเสมออยู่ที่เราว่าจะรับมือหรือแก้ปัญหานั้นอย่างไรวิธีใดซึ่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายเป็นอีกแนวทางนึงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังมีปัญหาไม่ว่าจะยากหรือง่ายแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอครับ
1: เพื่อนหน่อยค่ะห้องเรียนต้นทางนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามเพื่อนเชิญได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้จริงไหมครับ
0: แก้ไขได้จริงครับ
1: แก้ไขได้จริงแต่ว่าเราก็ต้องทำการแก้ไขไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนักเรียนเป็นการแก้ไขไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนห้องเรียนต้นทางนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของเพื่อนนั้นคืออะไรในเล่มคู่มือของเพื่อนคิดว่าคืออะไรคะอะไรนะคะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เพื่อนบอกว่ามีเนื้อหาที่สมบูรณ์นะคะมีอะไรอีกมีการติดรูปภาพลงไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรการเขียนเป็นอย่างไรคะมีการเขียนเรียบเรียงเป็นระเบียบนั่นเองนะคะตัวอักษรอ่านง่ายค่ะถือว่าดีนะคะนักเรียนและจุดที่ควรพัฒนาล่ะคะในเล่มคู่มือของเพื่อนคิดว่าคืออะไรอะไรนะคะคิดว่าควรพัฒนาอะไรมีการตกแต่งอย่างไรมีการตกแต่งให้มากขึ้นอาจจะใส่สีเพิ่มลงไปให้มากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยนะคะต่อไปคนต่อไปใครอยากจะออกมานำเสนออีกเชิญค่ะ

คู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายปัญหาก็คือทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนเรียนไม่เข้าใจชอบโทษตัวเองบ่อยๆชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดเป้าหมายนะคะก็คือการสื่อสารอย่างมีสติสื่อสารด้วยความเข้าใจแล้วก็เรื่องเรียนก็จะ

0: ป็นค่อยๆทวนบทเรียนไม่กดดันตัวเองเปลี่ยนความคิดทัศนคติแล้วก็ฝึกปล่อยวางค่ะหลักธรรมที่นำมาใช้นะคะก็คืออริยสัจ4ค่ะหนูจะใช้ในเรื่องของการทะเลาะกับแฟนกับเพื่อนค่ะก็คือทุกข์ก็มีปัญหาขัดแย้งรู้สึกไม่สบายใจสมุทัยก็คือการสื่อสารไม่ตรงกันนิโรธก็คือลดการโต้เถียงฟังความคิดเห็นคนอื่นมรรคก็คือใช้คำพูดสุภาพมีเหตุผลไม่ใส่อารมณ์ส่วนปัญหาใช้เป็นหลักธรรมของพระอัญญาโกฏัญญะค่ะก็คือเชื่อมั่นในตัวเองหมั่นฝึกฝนต่อเนื่องค่ะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะก็คือฝึกฟังมากกว่าพูดทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ฝึกแยกแยะความจริงและความรู้สึกค่ะสะท้อนผลการปฏิบัตินะคะก็คือจะทำให้เราสุขภาพใจดีขึ้นมีพลังและกำลังใจมากขึ้นดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีกล้าพัฒนาและลองสิ่งใหม่ๆไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราไม่มีคุณค่าค่ะสรุปบทเรียนหรือว่าส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะก็คือหัวข้อของหนูนะคะก็คือการรักตัวเองอย่างไม่ลดคุณค่าให้ใครค่ะอย่าให้ความรักที่เรามีให้คนอื่นทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะการรักตัวเองนั้นคือการอบกอดหาความแข็งแกร่งและบาดแผลในใจค่ะยอมรับทุกส่วนของเรามีค่าเพราะชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อใช้มันในแบบของเราไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเราดีพอเราไม่จำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้ใครสบายใจและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครรักเพราะการรักตัวเองนั้นคือการยอมรับว่าหากวันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังมีคุณค่าในแบบของเราค่ะชีวิตที่จะงอกงามที่สุดก็ต่อเมื่อเราเดินตามฝันแล้วเดินบนเส้นทางของเราอย่างภาคภูมิใจค่ะให้เราคิดไว้ว่าฉันมีค่าและภูมิใจกับการเป็นฉันค่ะ
1: ฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าจุดเด่นของคู่มือของเพื่อนมีอะไรบ้างคะนะมีการให้ข้อคิดเกี่ยวกับในคู่มือด้วยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้วจุดที่ควรจะปรับปรุงหรือพัฒนามีอะไรบ้างคิดว่ามีอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนค่ะจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้นำเสนอนั้นนะคะเราก็ได้นำเสนอกันไปแล้วประมาณ3คนด้วยกันนะคะนักเรียนเนื่องจากด้วยระยะเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนคนอื่นๆนะคะสามารถมานำเสนอคู่มือให้กับคุณครูฟังได้หลังจากจบคาบเรียนนี้ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ลองทำคู่มือนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสะท้อนคิดกันนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็คือกิจกรรมสะท้อนคิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรกันบ้างนักเรียนตั้งใจดูที่หน้าจอนะคะแล้วก็ทำการหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับจดคำถามไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นคำถามที่1กันก่อนนะคะคุณครูบอกว่าการทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความไหลทำให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นหรือไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นไหมคะเราก็ได้มีการเขียนสะท้อนเกี่ยวกับความรู้สึกของเราลงไปในเล่มคู่มืออย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทำการจดประเด็นสำหรับการสะท้อนคิดลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงมานะคะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะทำให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นหรือไม่แล้วรู้จักมากขึ้นอย่างไรให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงมานะคะค่ะนักเรียนลองจดหัวข้อลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายประเด็นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีก่อนนะคะนี่คือประเด็นที่1นะคะถัดมาในประเด็นที่2ก็คือเป้าหมายที่นักเรียนกำหนดไว้ในคู่มือมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนเขียนคำตอบลงมาในสมุดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถจดคำถามลงไปได้แล้วก็สามารถเขียนสะท้อนคิดลงไปในสมุดและส่งให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมานะคะก็คือในเรื่องของนักเรียนได้เคยลองนำแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือไปใช้แล้วหรือไม่

คยนำไปใช้แล้วก็เขียนว่าเคยนำไปใช้มาแล้วนะคะและถ้านำไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรให้นักเรียนเขียนสะท้อนมาว่าเกิดผลอย่างไรเกิดขึ้นนะคะค่ะนักเรียนและในประเด็นถัดมานะคะก็คือคุณครูจะถามว่านักเรียนคิดว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้างให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงมานักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรนะคะนี่นะคะก็คือประเด็นที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนจดคำถามทันหรือไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดลงไปในสมุดนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้ให้นำสมุดมาส่งให้กับคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทำการนำสมุดที่นักเรียนสะท้อนคิดนะคะมาส่งให้กับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านในแต่ละคนนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำถามก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าการวางแผนพัฒนาตัวเองด้วยคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายมีความสำคัญอย่างไรคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรเช่นค่ะ
1: มีความก็คือได้รู้จักความรู้สึกตนเองมากขึ้นครับได้เข้าใจในตัวเราว่าเรามีปัญหาอย่างไรครับและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เรามีการวางแผนพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการที่เรารู้ถึงปัญหาของตัวเราเองแล้วก็นำปัญหานั้นมาใช้ในการแก้ไขแล้วก็พัฒนาผ่านคู่มือนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้มีการนำเสนอกันไปแล้วนักเรียนก็จะทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็จุดที่เพื่อนบอกว่าควรจะพัฒนาอย่างไรนักเรียนก็นำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะการที่เราวางแผนพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราได้ทบทวนตนเองอย่างจริงจังค่ะแล้วก็รู้ว่าจุดไหนคือปัญหาของเราหรือว่าพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงค่ะพร้อมทั้งทำการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนการที่เรามีการวางแผนที่ชัดเจนจะช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ไม่หลงทางด้วยค่ะนักเรียนและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความคิดที่หลากหลายนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอารมณ์ได้อย่างเข้าใจแล้วก็เคารพและมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการนำเสนอเกี่ยวกับ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคู่มือนี้นะคะคุณครูจะขอทำการติดตามเป็นระยะนะคะในทุกๆสัปดาห์ที่มีการเรียนรายวิชาสังคมนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการเขียนถึงปัญหาของตนเองแล้วก็การพัฒนานั้นสามารถพัฒนาได้จริงหรือไม่เราทำการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยคุณครูจะทำการตรวจสอบคู่มือของเราอยู่เสมอนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนักเรียนก็มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเดินตามความเป็นไทยนั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะเรียนทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องมารยาทชาวพุทธ1ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องมารยาทชาวพุทธค่ะค่ะนักเรียนก็ในชั่วโมงถัดไปเราก็จะทำการเรียนรู้กันในเรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็อย่าทิ้งในเรื่องเดิมที่เราทำการเรียนรู้กันไปนะคะให้นักเรียนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะก็ฝากนักเรียนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเล่มคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะนักเรียนนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธย

0: รมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe ANIMALCAFE Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur dinosaur dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct extinct extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ที่ลิซ่าจะดูอะไรบ้างตามที่ลิซ่ากันไปเลยไปกันวู้น้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลาเอลิเกเตอร์ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดาบรานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

วลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยแจ๋วมากเลยดูสิเอาแอปเปิ้ลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์ Extinct E X T I N C T Extinctศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:03 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกนี่แม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ๋อโอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะเดือน
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเอ๊ะดูไว้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี
2: ้เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะ มันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี
2: ่ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอหนึ่ง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่สามสี่ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้านสองร้านเนี่ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
2: เอ๊ะอยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก
2: ็ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่
2: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: พี่ลีตัวพี่ลี
2: มีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอะ
2: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
2: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
2: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
2: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทําเอง
1: เอ้า
2: เรียนรู้เอง
1: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
2: ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปใ แค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
2: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
2: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
2: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: ก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าดอกไม
2: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
2: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
2: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
2: ได้ค่ะได
0: ้ไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันมันจริงปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเออดีจัง
3: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้ฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่างงี้
2: โตขึ้นมาเป็นอย่างง
1: ี้4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่างงี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี้
1: แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50 เซน
1: ค่ะไม่เกินนี
2: ้
1: ค่ะไร่นึงเนี่ยเราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะ

0: อนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
0: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
0: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี
1: ้อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
0: ค่ะมาเลย
2: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเงาใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
0: ่เราต้องแกล้งทำหักให้ต้นหน่อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
0: เพื่อกันมัน
1: กันมันบาน
0: ใช
1: ่เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
0: ใช
1: ่เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
0: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
0: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพูดปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
0: เนาะเหมือนวิธีก่อนไป
1: นี่ไงปัด
0: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกเป็น
0: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
0: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
0: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
0: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
0: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเอโบเอโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
0: พรุ่งนี้สามารถเก็บได้
1: เก็บได้ทุกวัน
0: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพวกนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืน
0: เพราะ
1: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
0: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
0: โตได้น่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
0: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
0: ค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือต้นเขาเลย
0: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
0: 6เดือน
1: เอโบ
0: 6เดือน
1: เอโบมาตอน6เดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะน
0: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีเยอะไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
0: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
0: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
0: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
0: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
0: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
0: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
0: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
0: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
0: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
0: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
0: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
0: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
0: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
3: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อน

0: กลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัดตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยเพราะมันกินไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บแล้วตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะ ถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงนะ ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอะเอาไม้วัด25เซนทําขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
1: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทําหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: ไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
2: ินไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
2: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช
1: ่เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
0: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะหมายพวกสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็น อนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
2: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้ราคา
2: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกัน
1: พอเริ่ม
2: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละอันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
2: อันนี้
1: ต้องของนี้ได
2: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขา
1: อ๋อ
2: ถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: อ๋อแสดงว่าคัดเอาให้ได้โบ้เอจริงๆก็น้อย
2: โบ้จะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยอั ไอ้พวกนี้บานหมดเลย
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
2: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
3: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: ต้นแรกอ่ะ
2: เยอะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็ก
2: ๆ
1: ก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่า

0: มันเชื้อรามันลงเราทำ
1: ใช้ยา
0: ฉีดต้องใช้ยาฉีด
1: ไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
0: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
1: 5 ไร่
0: เราใช้คนงานกี่คน
1: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
0: 4-5 คน
1: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะ

0: อน
1: 5ไร
0: ่3 3โมงเช้าก็เลิกแล้ว
1: อืม
0: ครับ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนตั้งแต่กี่โมง
0: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3ชั่วโมงแล้ว5คนนั้นไม่ทำอะไรต่อ
0: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
0: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมอันนี้จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกัน
0: เสร็จกัน
1: แล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
0: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อ๋ออีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือยัง
0: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
0: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
0: เขาบอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้นเขานิ่งๆ
0: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
0: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
0: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะผมว่ามันต้นโอนเอ็นล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: มันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
0: ใช่อ๋อ
1: เพราะการหนีบแบบนี้โอเค
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
0: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องจ้องหน้า
0: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได
0: ้ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
0: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให
0: ้เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได้
0: เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจไหมครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ ไล่หน่อไม้ฝรั่ง

0: คยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหม
1: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคลนเน่า
0: โคลนเน่า
1: ค่ะ
0: ต้องทิ้งไหม
1: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
0: รักษาเขาเฉย
1: ๆค่ะรักษา
0: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
1: ประมาณ2เดือน
0: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลยเหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะไอ้ที่3เดือนแรก
1: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
0: เหมือนคนไข้
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
1: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
0: ทำไมอะ
1: มันติดใต้ต้นไม้ใหญ่
0: อ๋อแดดมันไม่ถึง
1: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
0: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นอ่ะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
0: ทดลองปลูกก่อน
1: ก็ลองปลูกกับ2ไร
0: ่หว่านมันตรงนี้ดู2ไร
1: ่2ไร่
0: เจ๊งมั้ย
1: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
0: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกก่อน2ไร่นะเจ๊ง
1: ไม่เจ๊งเพราะเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
0: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยชำ
1: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
0: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
0: เจ๊งไหม
1: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
0: ้ใช้คำนี
2: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโวA, B, C แต่ที่มัน
1: ได้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ยังไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ลีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ลีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขาไป
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขาส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่า

0: ยังไม่เคยคุยกับเขา
1: แ
0: ต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
0: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี้เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
0: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
0: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออีก
0: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
0: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
0: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
0: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
0: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
0: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
0: อีกสัก3ละกัน
1: อีกสัก3
2: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
0: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
0: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
0: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
0: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียว
0: ค่ะ
1: ก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
0: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
0: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
0: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
0: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วต่อทุกปี
0: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
0: ่ค่ะการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
0: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู่วิธีการเป็นยังไง
0: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
0: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได
0: ้ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
0: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
0: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทําอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปอ่ะ มันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
0: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
0: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
0: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
0: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
0: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
1: อยู่อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเน
0: า
1: ะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว 4.8 เอขาว 1.7
0: รวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
0: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
0: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
0: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้อันนั้นวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
0: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
0: ได้เลย
1: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
3: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร

ชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

่สร้างครั้งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่จักร้าเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาทุกคนสามารถนำบัตรนักศึกษามาแลกแล้วก็นำจักรยานไปปั่นรอบมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยนะคะนี่จักรยานของพี่ลิซ่าเองจักรยาน bicycle b i c y c l e bicycle จักรยานน้องๆพร้อมกันยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลย

ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะมีทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่ safe safe ปลอดภัยไปต่อกันเลย

่อนเราจะข้ามถนนนะคะเราต้องหยุดรอดูรถซ้ายและขวาก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีรถเราก็ไปกันได้เลยค่ะ

เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจอดจักรยานไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็ล็อกไว้เลยน้องๆรู้ไหมคะว่าอะไรทำให้จักรยานเคลื่อนที่วิ่งเก่งมากเลยค่ะล้อนี่เลยล้อ wheel w h e e l wheel ล้อและนอกจากล้อนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมาบอกชิ้นส่วนอื่นๆของจักรยานนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนี่รู้ไหมคะว่าคืออะไรเก่งมากค่ะ hands up handlebar h a n d l e b a r handlebar hands up นี่เอาไว้ตอนที่เราปั่นจักรยานนะคะเราจะได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาได้เลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือนี่เลยตรงนี้น้องๆเห็นไหมคะนี่ก็คือโครงของจักรยานนะคะเอาไว้ยึดส่วนต่างๆของจักรยานไว้ด้วยกันโครง frame f r a m e frame โครงต่อไปนี่เลยน้องๆรู้ไหมคะว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอานั่งนะคะ saddle s a d d l e saddle อานั่งนี่อานั่งอันนี้นะคะมีเบาะนุ่มๆเอาไว้ตอนที่เรานั่งจะได้นั่งสบายปั่นจักรยานได้สบายเลยค่ะนี่สุดท้ายนะคะก็คือตรงนี้เลยนี่ตรงนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าเรียกว่าอะไรบันไดจักรยาน pedal p e d a l pedal บันไดจักรยาน

ตอนเราปั่นจักรยานนะคะเราก็ขึ้นไปนั่งเลยปึ๊บแล้วก็เหยียบตรงนี้แล้วก็ปั่นจักรยานจะทำให้ล้อหมุนแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะปั่นจักรยานไปได้เลยจักรยานก็จะมีหลายแบบมากนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะพาไปดูไปกันเลย

ตรงนี้เลยค่ะน้องๆในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะมีร้านขายจักรยานด้วย Bicycle Shop B I C Y C L E S H O P Bicycle Shop ร้านขายจักรยานนี่น้องๆดูสิมีหลายแบบมากเลยนะคะมีทั้งคันใหญ่คันเล็กแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเกียร์ได้หมดเลยนะคะน้องๆนี่เป็นแบบนี้นี่เลยเกียร์จักรยานนะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เข้ากับเส้นทางที่เราปั่นได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันดีกว่าไป

ในนี้มีอุปกรณ์รถจักรยานเยอะมากเลยค่ะน้องๆดูสิโอ้มีกระดิ่งด้วย

0: น้องๆรู้ไหมคะว่าแผงที่ลอยอยู่บนน้ำตรงนี้เรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะโซลาร์เซลล์ solar cells S O L A R C E L L S solar cells solar cell solar cell จะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะไปผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ไม่ปล่อยมลภาวะนะคะเหมือนกับที่เราปั่นจักรยานก็จะไม่มีไอเสียนั่นเองแถมได้ออกกำลังกายอีกด้วยเย้นี่วันนี้สนุกมากเลยค่ะที่ได้ไปปั่นจักรยานเล่นกันแต่ว่าตอนเราปั่นจักรยานเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอามาจอดในที่ที่จอดจักรยานด้วยจอดPark P A R K Park จอดนี่แบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บดีจังเลยเนาะที่มีจักรยานใช้ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Bicycle B I C Y C L E Bicycleจักรยาน safe s a f e safe ปลอดภัย wheel w h e e l wheel ล้อ handlebar h a n d l e b a r handlebar hand จับ frame f r a m eframe krong saddle s a d d l e saddle anang pedal p e d a l pedal บันไดจักรยาน bicycle shop b i c y c l e s h o p bicycle shop ร้านจักรยานSolar cells S O L A R C E L L S Solar cells Solar cell Park

0: PARK PARK จอด
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพูดตรงๆเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกไม่เรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและสองอุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำงาน
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
0: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิงบอลไปทิ้งจุ่มวันนี้สองลูกพรุ่งนี้สองลูกมะรืนนี้สองลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มปรับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้ติดใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
5: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เศษขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้เนี่ยคนเกาะพิทักษ์พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักบนเกาะพิทักษ์นะปลอดสารแน่นอน 100%
3: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
4: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
5: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
0: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อม

0: ควบคู่กับการท่องเที่ยว
1: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ด้วยก่อน
0: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
3: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
0: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
2: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังน่ะของไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่มีใครกิน
3: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
3: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลาลองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
3: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีเนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โคลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโคลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีบวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
0: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
3: ถ้าตามสำมะโนครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
0: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
4: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับ ไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดน่ามากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
0: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
5: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
0: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
5: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
0: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
6: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
0: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
7: ตอนนี้เรามากับกลุ่มกล้วย
8: ครับผม
7: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทะกาไม่ต้องโยนไปไกล
8: เฮ้ย
0: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
5: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
3: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
5: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
3: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได้
0: กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
5: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
3: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
5: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
0: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
1: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
5: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
1: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
4: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
1: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
3: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
1: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
5: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
1: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

ที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคราวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวน
เทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านอ่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วเหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อเนี่ยค่ะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: าเลย
1: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
2: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
2: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: มันไม่มีขนค่ะ
2: นี่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช
5: ่ไม่มีขน
2: โอ้มีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
4: ใช่
1: มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดีๆ
2: Power Hat เจอ

0: เยย
1: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
2: ได้ค่ะได
0: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
3: พวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
1: ให้พี่เขาพาไป
0: โอเค
4: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมล่ะ
5: น่าจะไม่ใช่
6: ต้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตอบต้นไม้แล้ว
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ยไปเรา
4: เจอแล้วเหรอคะ
5: เจอเลย
6: ต้นนี้
7: ก็ใช่
2: ต้นเล็กแค่นี้เหรอครับ
5: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
7: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
5: นี่คือมันจะโตได้อีก
3: มีขน
7: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
7: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
2: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
7: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: ว่าเหรอพี่คะ
8: แล้วต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
9: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
8: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
7: อะแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
9: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะเย
7: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะ
7: ไปเลย
2: เอาดินใส่เยอะเลยเพิ่มพลังสักหน่อย
5: หลังจากที่เดินป่ากันมา
7: เหนื่อย
5: แตกจุด
2: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
5: ต้นอะไรเนี่ย
2: เหมือนยังไงอะคะ
1: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: ได้ค่ะ
5: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
5: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอเก่งปะ
10: ลึก
8: ๆแมนดู
9: ไม่ต้องขยับมา
7: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
2: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
7: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำ
2: หน้าฝน
7: จะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
8: เสียดาย
7: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
2: ได้
11: ไปไปดู
2: ก่อนไหนเอ่ย
7: ตรงนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
7: เก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบให้ยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเห็นไหม
2: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
1: ได้ค่ะ
8: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
2: โอเค
1: เก็บเลยอันนี้ใบแก่เนี่ย
2: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
7: เก็บเชื้อเขา
2: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
1: เก็บแล้วได้ครับ
2: ได้เหรอ
1: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
2: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
1: เก็บ
2: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กเป็นคนเยอะ
1: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
2: อันนี้น่าจะได
1: ้ได้ครับได้
2: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
1: ได้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มีอีก
1: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
1: มี
2: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10 กว่าต้นมั้งไม่ถึงอะ

0: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
1: กินข้าวลูกกินข้าว
2: มางั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
3: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
0: เผ็ด
3: นะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ
4: ่
3: ะ
4: อร่อยแล้วเนี่ย
0: จะลองชิมดูนะคะ
5: มันเผ็ดนิดน
6: ึ
5: ง
6: ใช่ไหมอะไร
5: ตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอย่างนี้ปลาแตงนะ
2: คะเผ็ด
7: กดกันครับ
2: อันนี้อันนี้เหรอ
4: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ
6: ่
4: ะ
6: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
0: กินได
6: ้กินได้เก่งอ่ะ
0: มีสาย
6: มี
3: กินได้พี่ไม่ชอบ
0: เร็วเร็ว
2: จิ้มไปไหนนี่คะ
5: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
0: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้ไปจิ้มไข่
5: เยอะค่ะ
2: ผู้ขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
5: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
6: เผ็ด
5: จ้ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: กินแตงโมจิ้มลาบไหม
2: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
3: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมอ่านไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
2: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
3: จะมีชุบแป้งทอดม
2: ี
3: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
2: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
8: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
3: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
6: ได้ค่ะ

0: ไปมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว้ายเละ
3: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากไปออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยเนี่ยแหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พาวเวอร์ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
2: เอาไหนวุ้น
3: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
3: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมาม
3: ันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อน
3: โอ้อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
3: ่
2: มันปังวุ้นมันเหนียวอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: พอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมันได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
0: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อย
3: ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
2: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
4: ขาดเหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นพีป้าย
2: ได้เพื่อได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
2: ทดลองให้ดูเฉย
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่

0: สงสัยไง
1: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
2: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแสนอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
1: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: นมสด
3: นมสดหอม
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
1: คั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้
1: ขย
0: ี้ให้เข้ากัน
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันน
1: ี้
0: น
1: ะ
0: ลองทำดูลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
1: ส
0: ั้
1: นสั้นสั้นคลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
3: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้เด็ด
0: ขยี้ก่อนขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
1: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
1: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
3: เรายังไม่ได
0: ้ไปขอ
1: ยังไม่ได้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อยคราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
3: เหนียวขึ้นค่ะ
1: ดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
1: ก็เหมือนกับที่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: มีประโยชน์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้าแอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: yeah. ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
4: ได้เลย
1: พาวเวอร
4: ์ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่แข็ง
0: แล้วจะใส่ยังไงทานนั้นอะ
1: พอไหม
3: ควายเหนียว
1: มันไม่เบื่อเลยก็บีบปูดของบุญก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี่
1: ยังไม่ออก
3: ยัง
1: ไม
3: ่นานเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยังไม่ออกเลยสักนิด
3: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
3: กลิ่นใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตย
3: เพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
1: ขยี
3: ้ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัวไม่ใช่ละได้ยังยังไม่ข้น
1: หอม
4: คือข้นน้ำสดมาใส
3: ่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหม
1: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
1: ขยี้หรือเหมือนเดิม
3: ของเรา
0: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
3: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
3: ้กลิ่นหอมมาก
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
1: โอ้ยผมม
0: ัน
1: กินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กินอย่างนั้นอ่ะกินน้ำมันด้ว
0: ยเอามาไม่ต้องคั้นโอเค
1: หยิบขึ้นมาให้เรา
0: เอามาใส่มาอีกและเรา
3: จะ
1: กินเหม
0: ือ
1: น
0: ใส่มาเลย
3: จริงๆ
0: เทเลย
1: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
3: เดี๋ยวมือเลื่อน
0: นั่นแหละ
3: อึ๊บพอแล้วค
0: ่
3: ะ
0: โอเคแล้วคันอัน
3: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหม
0: ลง
5: ส้มกันเป็นไ
0: งอ่ะ
5: พี่จ๋าส้มกันเป็นไ
0: งอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะพอแล้วงั้นทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้ว
1: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
0: มัน
3: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตรงนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
3: ค่ะ

0: ได้ไหมพาวเวอร์เอาภาพมุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ภาพมุมนี้ด้วยครับบีบบีบบีบบีบ
1: โอ้โห
0: ได้เยอะมาก
2: หุยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
0: ไหน
2: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
3: มันยังได้อีกนิดนึง
2: ได้นิดนึงหัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
4: ตักใส่เลย
0: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
2: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
4: ไม่ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
4: ใช่
2: อันนี้มากด
4: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
2: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
4: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
2: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
0: เทลงมาเลยไหม
2: อากาศร้อนในกับไข้ขึ้น
0: เทลงมาเลย
2: ปี๊ปีดี
0: เทเลยนี่ใช้ช้อน
2: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
0: อุ้ย
2: เฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะรอให้ยัง
4: รอให้มันจับตัวกันก่อนรอให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
4: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
4: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
2: ค่ะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
0: ใช่ค่ะ power ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด
2: ้
0: วย
2: นั่นไง
0: เล็กๆเวลาปวดหัวนะก็เงี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้ power ก็กิน
2: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินอย่างนี
0: ้แ
3: ล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
0: ขอพี่เขา
5: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
2: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุดอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้ว
4: ใช่
3: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
4: ตากันนี้ใส่นะ
0: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
3: ว้าย
4: ถ้ามันไม่สวย
6: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: แห้งแล้ว
2: แห้งแล้ว
4: กินได้แล้วกินได้แล้ว
2: นี่อันนี้แห้งแล้วนี่พี่เฟย์เร็วๆค่ะ
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
2: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
0: ถือว่ามีประโยชน์
2: กว่าอ่ะน้องป้าลองชิมดู
0: นางแหมเล่นมุกมีคนละมุกนี่แหละดี
2: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลย
0: ค่ะแมว
2: เป็นยังไงคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
2: หอมกลิ่นนมมาก
0: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วน
2: ๆดำๆเนี่ย
0: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
4: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
0: โอ้ยแซ่บมาก
4: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยขั้วโลกเหนือค่ะ
0: หมาน้อยขั้วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยขั้วโลกเหนือเย็นเลยนะคะ
2: อันนี้ดีกว่าน
0: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
4: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
0: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช
2: ่
0: ไหมคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อร่อย
0: อ
2: ันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิ้ลด้วย
3: โอ้เยี่ยม
0: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
2: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยฟุตสลัด
0: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
2: มันเป็นเยลลี
0: ่อันนี้คือ วุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
4: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
0: แต่ว่าม
2: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
0: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
4: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
0: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
4: มาน้อยครับชิมดู
0: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
2: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
5: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
4: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
2: เที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
2: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
4: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
2: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
0: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
4: น้ำปั่น
0: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ผลสลัดหมาน้อย
3: คนนี่มันดำมันจะ
0: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋าม
1: าถึงนะถึงนะคร
2: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นทางที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ย
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่า
2: ครับ
1: สองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556
0: ครับ
1: 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอ้าวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วย

0: เป็นรู้ไปด้วยกัน
1: นะครับไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ตั้
2: ง
1: แต
2: ่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กที่มาถามคำถามดีๆครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: ม
1: ีเตรียมกันไว้เลยเตรียมกันไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับเต๋ามาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูทิคโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบคันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lat School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lat School นะคะ
1: ค่ะพี่แนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่แนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: องแค่นี้ก็ได้สักครับมาลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: ครับ
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได
0: ้

0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกหัวขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
1: อันนี้ก็อวบแน
2: ่
1: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับ ช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
4: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้เลย
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก
4: ็
0: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้าง โอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
0: ไม
4: ่ พักก่อนพี่
5: พักก่อน
4: โอเคครับ
5: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
4: เหน
5: ื่
4: อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
6: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
6: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
6: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้เนี่ยนะน้ำยาง
6: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
0: ตัว
6: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับ
6: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
6: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
6: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
6: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
6: ังนี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
6: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
6: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
6: ใส่เลยค
0: ่
6: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
3: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
0: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
6: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
6: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
6: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
6: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
6: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
6: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
6: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
6: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าน อกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: น
0: ั
1: วนัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลย

0: องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่แหละนี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะคุณปู่
4: สวัสดีครับ
5: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
3: ไปค่ะ
4: โชคดีนะครับ
3: โอ้โห
5: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
3: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู่
5: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
3: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
5: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
3: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้สิลูกได้เลย
3: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
5: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
3: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ

จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมี2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี่ย
0: แล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติดหางแย่

0: เนี่ยหางปิ่นเขาเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันเนี่ยลูกเนี่ยมันชาวบ้านจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
1: เนี่ยหรอ
0: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังชี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานมั้ยดิ่งเข้าบานอ
1: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
0: ใช่ต้องเป๊ะ
1: ก็คือดูจากก้านจนถึง
0: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
1: ่อ๋อ
0: ก้าน
1: นี่เอียงอันนี้
0: หัวนี่สําคัญเบานี
1: ่อ๋อ
0: ต้องให้เบานี่ยายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
1: อ๋อครับ
0: มันอยู่ที่เบาเว้ยเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
1: ต
0: ัดเลยมันต้องไปดูอันนี้
2: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
0: นี่มันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกนี้ออกปัญหามันละเอียดเกินไปไม่ได
2: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
1: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
0: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
1: ต้องแบบห่างๆ
0: ต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
1: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
0: ละเอียดยังไงเ
2: หรอลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
1: เอาไปดูก้าสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
0: ตามไปดูนะ
1: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษน้ำผมเลย
0: ไปดูไปดูตัวนี
1: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
2: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
1: เฮ้ยอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
0: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลูกเด็กลุงต้องตัดออก
1: อ๋อลูกเนี้ย
0: นั่นแหละ
1: โอ้ใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
0: ไม่รอดไปตัดเอาที่ที่เก่าที่8
1: เอาทำไมฮะ
0: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาโผล่อย่างงี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมามั้ย
1: ให้โอกาส
0: ใช่ให้โอกาส
1: ให้โอกาส
0: ไม่ใจ
1: และไซส์ที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ําๆลูกนึงน่าจะสักกี่กิโล
0: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปไปถึง7กิโล
1: 7กิโล
0: 7กิโลก็เอา
1: 7กิโล
0: 7กิโลก็เอาต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลผู้เดียวมี7กิโลไม่ได้
2: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
0: เวลานี่อ่ะ6กิโลครึ่ง
2: โอ้อยู่โน่นครับบนปลายยอดนู่นเลยใหญ่จริง
1: ๆแล้วไอ้ลูกนี้เราไปทำอะไร
0: มันก็หนาบถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
1: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
0: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะลากเรียนจะมากินลูกมันจะยุ้ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดหมายลูกที่จะไปใส่ปุ๋ยมาทำไมแม
1: ่อ๋อเหรอ
0: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่นี่ทำไม
1: เป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
2: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
1: ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทำไงดีชีวิต
2: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
0: ง่ายๆนะเออลุงเซตว่าคือปุ๋ย
1: ครับ
0: ปุ๋ยลุงเซตนะ
1: การที่เราจะจัดการทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรต้อง
0: ต้องสร้างดินก่อน
1: ครับ
0: สร้างเป็นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
1: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
0: โอ้ยชีวิตต้นนะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
1: บำรุงต้นบำรุงลูก
0: ใช่
1: โหยมันอะไรขนาดนั้น
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยอยากเห็นแล้วว่า
0: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
1: ได
0: ้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
1: ้ทำให้ดูเลยนะ
0: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
1: เฮ้ย
2: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเศษเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
0: กล้วยน้ำว้านะ
2: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยหอมกล้วยไทยเอาไม่ได
2: ้ทำไมฮะ
0: มันบูดง่าย
2: ถามจริงๆคุณ
0: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
2: อ๋อธาตุอาหารน้อย
0: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
2: ครับ
0: มันเต็ม
2: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับ
1: น้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย

0: ียกน้ำตาล
1: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
0: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพวกเราเขียวแล้วเป็นแตงเมมันใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
2: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักยูรินซีอะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
0: กากน้ำตาลลงเช่นไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวนึงชนิดนึงที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
2: ้โอ้ใช่นี่ดีกว่า
0: ใช่ใช่นี่ดีกว่าแน่นอนอ่ะลองมาแล้วยัง
2: ลุยกันเลย
0: ลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
3: ขั้นตอนต่อไป
4: ก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น
2: วันที่16เปิด
0: ใส่น้ำ
2: ใส่น้ำ20ลิตร
0: 20ลิตร
2: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
0: น้ำบ่อ
2: โอเค
0: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
2: ้10วัน
0: 7วันพอ
2: 7วันพอโอเค
0: ลุงเซตเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินไม่ถึงลุงเซตจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
4: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
2: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
0: เพราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกก็ทรงได้ไม่ใช่นะงอกก็ทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันรูปควายมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาหางแยกดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
2: ครับ
0: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งออกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
2: ครับ
0: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
2: ก็
0: เรียกว่า3 4 5คือ3กก4กก5กกถ้าใครได้3กก4กก5กกจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
2: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
0: ใช้เคมีเถอะเกินไปพอหลากหลายเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
2: ครับ
0: เป็นหลักที่อ่อนแอมากเลยระบบหลักเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันทุกทีระบบหลักสมมติดินเราไม่ดีนี่เราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียดายเนื้ออะไรนั่นก็เลยเดือดคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีเท่าแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะเท่าดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
2: ก การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
0: โอ้โหอย่างนั้นเถอะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
2: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
2: ้
0: ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
2: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับลุงเสกคือดูแลดินให้ดี
0: ดูแลดิน
2: ประหยัดใส่ใจ
0: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: ไม่
0: ได้
2: ซ
0: ื้อ
2: มาเพิ่งไว้เท่าไหร่ถึงเท่านั้น
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
0: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือออกไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
0: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
0: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
0: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออก
0: จะมี
2: ช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5โมงเย็นถึงตีห้า
1: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้น ไม่มีการให้เหลือ
0: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
0: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาผลเม็ดแบบ
2: โอ้โห
0: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
0: เ
2: พื่อจะได้มันจะได้โต
0: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
0: อุ้ยครึ่งครึ่ง
2: ครับผม
0: ทั้งหมด11บอร์ดเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
2: ่กินมื้อละตันกว่าม
0: ื้อละตันกว่าม
2: ื้อละตันกว่า
0: พูดเหมือนน้อย
1: มื้อละตันกว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพ่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
3: สาเหตุที่เราต้องใส่รางผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้แล้วเราทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลายได้เปื้อนมือหน่อยเนี่ยโยนป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
4: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
3: มันเหนียวขึ้น
4: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
3: ใช่ใช่
4: อ
3: ๋
4: อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
1: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะว้าวนักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเห็นเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: แล้วโดดออก
2: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดมา มันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใหญ่กว่านั้นนี่ตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
1: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
2: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
2: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ้
0: โบ้คือ
2: ปลาโบ้คือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
2: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: จะไปขีด
2: จะไปขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
2: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้นี่คือปลาเผา
2: ปลาเผาแล้วก็มันเป็นปลาซ่ามาถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี่
2: ต้องปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้องปลาซ่าเนี่ยฮะแล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
0: ์แล้วตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ครับ
2: ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
2: อ1บ
1: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
2: เนี่ยไม่มีกี่วันเนี้ยมันหลงพอดอู้มาต้นกล้วยหัก2 3จากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
0: คือพูดง่ายๆแกจะได้กินอาหารปลาช่อน

0: ก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
1: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
2: แม่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปสักก่อน
0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
1: กันนกฮะนี่ค่ะที่ถ่ายก็คือกันนกเลย
0: น
1: กโดยเฉพาะเลย
2: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กละครับ
1: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
0: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
1: นกกระน้ำตัวดำๆอ่ะ
0: อ๋อเคยเห็น
1: นกกระน้ำใช่ไหมเขาบินอยู่ตามอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยนะเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้ำตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ตอนนี้เราคือเรามีระยิบปั้วทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกปีทุกครั้งที่เรามีปลา
0: คือเจ้าหลักของเรา
1: เจ้าหลัก
0: กิโลเท่าไหร
1: ่กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100 บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
1: สูงครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะ
0: เออทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
1: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเขาก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวหรอคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
1: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก็สักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
0: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
0: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนละ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้าง
1: มั้ยรายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลาม
0: ันแพ้ปลา
1: อ
0: ย่างถ้ามีทำตามออเดอร์เลยใช่มั้ยออ
1: เดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์เขามีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างงี้อย่างงี้นะ
0: อันนี้คือทำอะไรให้เขา
1: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปะซะ
0: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลาช่อน
1: มีปลาช่อนม
0: ี
1: ปลาโกด
0: ปลาหมอ
1: มี
0: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัว
1: นั่นลักษณะนั้นถ้าใครที่จะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
2: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดศรีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: แนวทางสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกีย

25-26 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นตื่นตื่นตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์บ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมา

0: มีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rushbrook School ห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rushbrook School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

องสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการชีวิตครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงเหรอครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยหรือว่าการสอนกับชีวิตกับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: ส
2: วัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยวันนี้มาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับข้างในดีกว่าวิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล้วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกับชีวิตมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ
1: ครับ
2: โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอ
2: คร
0: ับ
2: 110ไร่นะครับ
1: โอ้ใหญ่บะเลอเทอร์เลย
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสายแก้วนะครับ
0: การสอนกสิวิทนี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะครับ
0: แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: กสิกรรมอะไรเงี้ย
2: กสิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
0: ร
1: ู
0: ้รวมเป็น
1: การสอนกสิ
0: วิทย์การสอนกสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่าย
2: ๆในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
1: ้ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: ว
0: ิ
1: ชาไถนา
0: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูและก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับ
0: เรา
2: จะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
0: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องปาก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับอ
0: ยากเห็นยัง
1: อยากเห็นครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
1: ไปเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คร
1: ับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
1: คร
0: ับ นะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ป่ะเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
2: โอ้อาจารย์ต้น
3: โอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับสว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมเล่าเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
4: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: แค่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรม
0: ม
1: ันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ฝึกง่ายครับ
4: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
4: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาจะฝึก
1: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
4: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
4: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ใช
0: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่น
1: ี่ได้ครับได้ครับ
2: เย
0: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
4: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
0: ครับ
4: ว่าเราจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็กอันที่สองก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
4: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
4: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
1: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
4: เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
2: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไปจ
0: ับมีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
2: ใช่
0: จับจมูกแล้วแบบจักจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
4: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ
1: อันนี้ตาพายครับ
4: ส่วนตาพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยใส่เสื้อสีแดง
0: นี่นี
2: ่เสื้อสีแดงใช่เลย
4: เหมือน
2: กระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะคะเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
4: าท
0: า
4: ดอ
0: จ
4: ริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
2: ใช่คร
4: ับ จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆน่ะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับ
1: มันจะต้อง
0: พ
1: ิน
0: ิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่มั้ยครับ
1: ไม่ใช่ครับ
0: บ
1: างตัวนี่ก็เก
0: ครับ
1: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวาบ
4: สวาบตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกรานใช่มั้ยฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
4: ตรงนี้ตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผอมๆเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิด
4: ๆถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊บตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
4: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
4: ระบายลมตรงเนี้ย
0: อ่ะตรงนี้ก็คือสวาบ
4: ใช่
0: แล้วขวัญยังตรงไหนคือขวัญครับ
1: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
4: นี่อ๋อนี่
1: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
1: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
1: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร่
0: แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
1: ก็ต้องเกะถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮียนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮียน
4: กีบเฮียน
0: เฮียนคืออะไรฮะ
1: เฮียนมันสั้นครับมันป้อมไง
0: กีบสั้น
1: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
1: ครับไม่แพ้เล็บ
4: คือถ้าสังเกตนี่เวลากรีบกรีบไม่คิดมันลาดอย่างนี้
0: ฮะ
4: มันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
4: 4-5 องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ยเล่นบัลเล่แทนที่จะอย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
0: ครับ
4: นี่แหละคือการยืนได้กรีบ
2: อ๋อ
4: และเรามีเล็บนี่เล็บคือกรีบยืนอย่างงี้ครับจิก
0: ครับ
4: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
4: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
4: มันก็เจ็บ
2: แล้วเมื่อกี้ผมเนี่ยครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
1: ครับนั่นเหรอ
2: น
1: ั่
2: นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
2: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
4: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
2: อ๋อ
4: ย
2: ื
4: นอย่างงี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
2: ทำไมอะครับ
1: อันนึงนั่งเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อ๋ออันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่2ป้อง
4: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
4: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
4: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่มั้ย
1: ถูกต้องจะมีถุงเท้านี่ครับที่แดงนี่ถุงเท้า
2: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
1: เ
2: ฮ้ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ครับ
0: นะเรียบร้อย
4: 4ขามีครบหมดเขาว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
2: น่อง
1: คร
2: ับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ไม่ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
1: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
4: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
1: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
1: ครับเขาไม่เป็นไร
4: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
0: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับน้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
4: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสีกระเพาะ
0: ครับ
4: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อน
0: แล้วเขาก็ไปควายนี่สีกระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
4: สีกระเพาะ
2: ก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
0: ไม่
4: ในเนี้ยมันแบ่งเป็น4มันจะมีกระเพาะส่วนนึงคายย่อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกลืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวเอื้องควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
4: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
4: น
2: ี้
4: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสีกระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำ
0: มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
4: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่แคลเซียม
2: ก้อนเกลือแร่คร
0: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนหิน
4: ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนนะครับ
4: เนี่ยฟันไง
2: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
4: ใช
2: ่ข้างบนมันไม่มี
4: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
0: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
4: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
4: ลองดูเอามือเข้าไปได
0: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
4: เนี่ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
0: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียวเห็นไหม
4: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
4: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวัดหญ้า
0: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
1: ครับ
0: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
1: ให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึง เดี๋ยวมาทางซ้ายถ้าจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
5: เออ
1: หัดเอ้หัด
0: เขาเรียกอะไรถัดถัด
1: ถัดครับ
0: ถัด
1: หัดให้เลี้ยวขวา
0: โอ้เท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
1: ครับดึง
0: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
1: ครับ
2: กระตุก
0: เปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
0: เปิดไฟเลี้ยว
1: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันครับให้เลี้ยวซ้าย
2: มีเบรกไหมครับเบรก
1: เบรกก็ต้องดึงดึงแล้วย่อยุด
0: ย่อ
1: ย
0: ุ
1: ดยุด
0: หยุดไปข้างหน้า
1: ครับ
0: ข้างหน้าทำไงครับ
1: หน้าก็เฮ
0: ้ย
1: เฮ้ยเลย
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: เฮ้ยอย่างนั้น
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: น
0: ี่
2: ครับ
1: น้ำถ้าทำได้4อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
0: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆนี้เขาเตะไหมครับ
5: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
0: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไห
1: มไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี
1: ้เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายกระหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันธุ์นึงตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้ว

0: ก็เขาเขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะเขาเขาจะคดคดโค้งโค้งเข้าหากันส่วนควายควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักปลักก็คือโคลน
1: ครับ
0: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
1: รู้ไหม
2: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
0: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
1: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
0: ใช่ใส่เสื้อ
1: มาพอกผิว

0: ราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปร
0: เมื่อก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากมีแอกแอกใส่คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
0: แล้วให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไหม
3: เดี๋ยวน้องปาร์คจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้งั้นสบาย
1: โอเค
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช้ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถหญ้าอย่างนี้เลยครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: ตอฟางเราไถกดตอฟางเพื่อให้เป็นผืน
1: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไว้ทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งอะเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
2: อุ

0: วันนี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองถ่ายดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ใช่ครับยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงละที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายเพราะมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเราเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับ

0: ที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: ไลฟ
0: ์โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจึงฟุ้งควายคืนบ้าน
0: เฮ้ยๆๆ
1: พออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ล่องควายร้องส่งเฮ้ยๆๆแล้วทำไงต่อ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีให้ลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ปงสัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินแวนคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานสิตกรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกขอเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ.1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็น

0: ็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
1: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันทัวร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแหละพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สนามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าเออนี่แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่า
2: หลังจากเช่ารถเสร็จแล้วภารกิจแรกเราคือจะต้องมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต $1ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอ่าน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า Children's Miracle Network นะคะ donate 10เซนต์คืออันนี้เป็นการบริจาคจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงเนี้ยเสียแน่ๆ1ดอลลาร์นี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอเอ๊ะ
1: คุณเพิ่งเคยใช้ครั้งแรก
2: กลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
3: โอ้ยเอากี่แพ็คอะ
1: นี่ยกกันมา
2: โอ้ย
1: นี่คือของจำเป็นมาก
2: เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณให้ว่ายูนิตไพรซ์คือเท่าไหร
0: ่ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
2: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอ่ะอย่างเช่นสมมติอันนี้ยูนิตไพรซ์เป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
0: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบัญญัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน
2: เราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบไม่เหล็กหรอกค่ะ

เริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังเดินทางไปที่เมืองคิโรน่า

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านแน่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบจอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดโรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์กหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดด้วยแบบไหมไม่อร่อยไม่อร่อยแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงรากฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกลๆแบบ

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพถึงคิโลน่าเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลน่าเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: ขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดิเอียงดิเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่า road salt โดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณ road salt ที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพกว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอร์โรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ล้นมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะสกโครกแบบนั้นอะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายอย่างเงี้ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้ เออเจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แพทว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

ง32แล้วโอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือเดย์ไทม์ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น7โมงตกประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ทามยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวหน้าที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆอ่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเราไปสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

ินแบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดี

น้ำสกปรกใสอีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วจริงๆเนี่ยแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะ อย่างนี้จะไปเดินเทลได้ยังไงขับมาเทลสองเทลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้ว จุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่าโรเจอร์พาสอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันนี้แพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้นเกเชอร์เนชั่นพาร์คเราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยเรามองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิพองเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ได้ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ.1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของแต่ละสังคม
0: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่ฟู่ฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพาน

0: ับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge เราก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on the far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆมันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวังๆดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นมั้ยเป็นเส้นแนวที่กี่กันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lake เป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนยันมิถุนายนดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทํางานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมมั้ยพี่
1: มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในทำในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรสีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงนะ เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับ
2: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งกลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ขี
0: ้ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โอ้ตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มามีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ชิ้นรวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว
5: ้ใช่อ
0: ันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น
5: ่
0: ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็
0: คือหลอดนะครับกำล
5: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับนอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปจ่ายนี่ใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
6: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
6: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
6: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
6: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
6: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
6: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
6: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
6: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
6: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
6: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
6: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
6: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
6: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
6: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG 9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่า

0: ากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมกขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูง

ในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีแนทจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรี

และวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดหนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Associate @ Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวาย

ไปสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหล

สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไป

0: ผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมีไก่ต้มใบชากินคู่กับนี่ครับเป็นน้ำพริกราดชูแล้วก็แหนมด้วยใบชานะครับ
1: เรามีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ9แผง
0: แล้วก็
1: มีแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะ
0: เก็บ
1: ขนาด10กิโลวัตต์ใช่ครับ
2: ตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวกันลมควันเพื่อได้เก็บอาหารได้ตลอดปีเรียกว่าตู้เย็นแบบธรรมชาติเป็นตู้เย็นที่ดีที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่ดอยปู่หมื่นคือชื่อของผู้นำชุมชนรุ่นแรกซึ่งในอดีตที่นี่ทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9นำชาต้นแรกมาปลูกที่นี่สร้างรายได้และความยั่งยืนเพราะว่าที่นี่มีชาดีชาออร์แกนิกและก็ชาพลังงานสะอาดชาดีต้อง
4: ดอยปู่

0: อากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครเห็นบรรยากาศแล้วคงอิจฉาผมเลยทีเดียวครับเพราะว่าที่นี่นะครับอากาศตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ20องศานิดๆครับถ้าผมอยู่กับน้องสมคิดนะครับซึ่งเป็นไกด์แล้วก็เป็นคนที่จะมาบอกรายละเอียดต่างๆของวันนี้นะครับหมู่บ้านเนี้ย เขาเรียกว่า
1: ชนเผ่าลาหูครับ
0: ชนเผ่าลาหู
1: ครับผม
0: หรืออยู่ที่ดอยปู่หมื่นนะครับที่นี่นะครับมีประชากรประมาณกี่ครัวเรือนครับ
1: 115ครัวเรือนครับ
0: 115ครัวเรือนเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยให้ความสำคัญของเรื่องพลังงานมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: พลังงานสะอาดที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: พลังงานน้ำครับ
0: พลังงานน้ำ
1: ครับ
0: ตัวน้ำเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นะครับตัวที่2คือพลังงาน
1: โซลาร์เซลล์ครับ
0: โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เห็นไหมครับว่าที่นี่นะครับก็ให้ความสำคัญของพลังงานมากๆนะครับแม้กระทั่งอยู่สูงนะครับกว่าน้ำทะเลหรืออยู่บนดอยอย่างนี้นะครับเขาตระหนักนะครับของการใช้พลังงาน

0: ที่สะอาดและก็นำพลังงานที่สะอาดนี้นะครับมาใช้ประโยชน์ให้กับที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ด้านล่าง
1: ครับผม
0: พลังงานน้ำ
1: ครับผม
0: นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพลังงานน้ำพร้อมๆกันว่าเขาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ยังไงครับเชิญเลยครับ
1: ครับ
0: เดินมาถึงเหนื่อยเลยจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นะครับระยะทางค่อนข้างไกลเนาะ
1: ครับไกลอยู่ครับ
0: ครับแล้วตรงนี้มันคืออะไรครับเนี่ย
1: เครื่องที่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
0: เอาเครื่องปั่นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
1: ครับผม
0: แล้วไฟตรงนี้ครับเอาไปใช้ตรงไหนได้อย่างไรบ้างครับ
1: ไฟตรงนี้ก็ผ่านจากตู้คอนโทรลเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งไปให้กับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับ
0: ตรงนี้เกิดมาทั้งหมดกี่ปีนะฮะ
1: ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปีแล้วก่อนนี้ล่ะครับไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นรูปแบบ
1: เมื่อก่อนนี้เราก็ใช้ไปตักฟืนจากในป่านะครับมาดังไฟเพื่อให้เห็นแสงสว่าง
0: อ๋อก็คือใช้ไฟจากฟืนด้วย
1: ใช่ครับนั่นเป็นการเขาเรียกว่าทำลายธรรมชาติเนาะ
0: ครับ
1: แต่หลังจากที่เรามีพลังงานสะอาดคนนี้เข้ามาพลังงานน้ำการใช้ไปตักไม้ทำลายไปก็ทำลายป่าน้อยลง
0: โอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากๆครับที่เห็นความสำคัญของพลังงานแล้วก็เห็นความสำคัญของประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยแต่มันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับพลังงานที่สะอาดที่นี่ยังมีอีกที่หนึ่งที่เป็น
1: แปรรูป
0: แปรรูปชาตัวนั้นก็ใช้พลังงานสะอาดด้วยไอ้นั้นใช้พลังงานอะไรครับ
1: พลังงานน้ำและก็
0: แสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์นะครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าโรงอบชาโรงผลิตชาหรือแปรรูปชาเนี่ยครับเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับเราสามารถแปรรูปมาใช้ได้จุดไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรงแปรรูปนะครับของดอยปู่หมื่นนะครับแปรรูปที่บอกถึงเนี่ยครับคือแปรรูปชานะครับตอนนี้ผมอยู่กับวิศวกรชุมชนนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนแรกๆเลยที่คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเราแปรรูปในรูปแบบไหนครับพี
2: ่ขั้นต้นเรามีการเก็บชาม
0: าผึ่งไว
2: ้ผึ่งไว้1คืน
0: จากนั้น
2: เช้ามาเราจะเอาชาเนี่ยไปคั่ว
0: ไปคั่วก็คือคั่วใน
2: กระทะ
0: เพื่อให้มันมีกลิ่นหอม
2: พอคั่วเสร็จเราจะเอาไปนวดแต่ชาวบ้านจะนวดด้วยมือให้เกิดการม้วนตัวนะฮะและสารในตัวชา
0: ออกมาเต็มที
2: ่ครับผมหลังจากนั้นเราเอาไปชาไปสาง
0: โอ้โหสางอีก
2: เอามือเนี่ยสาง
0: ครับ
2: ให้มันคลายตัวพอสางเสร็จเราจะเอาไปตากแดด
0: ไปตากแดด
2: ถ้ามีแดดนะ
0: ครับปกติที่เราตากแดดเนี่ยเราใช้ระยะเวลากี่วันกว่าจะแห้งครับ
2: ถ้าแดดดีๆประมาณ1วันก็แห้งคร
0: ับ
2: แต่ถ้าแดดไม่ดี3วัน
0: หลังจากเราตากแดดแห้งแล้วเราทำยังไงต่อครับ
2: เราก็จะเข้าสู่กระบวนการ
0: คัดก็คือแยก
2: เกล็ด
0: ถัดจากนั้นแหละครับ
2: ก็สามารถบรรจุขายได้เลย
0: บรรจุขายโอ้โหตั้ง 6-7 ขั้นตอนกว่าจะได้คราวนี้ในปัจจุบันพอเราทำโรงแปรรูปเนี่ยครับตัวนี้นะครับมันย่นระยะเวลาได้อย่างไรบ้างครับ
2: อันที่หนึ่งนะฮะเราใช้ขั้นตอนการผึ่ง
0: ครับ
2: เราลดการผึ่งจาก18ชั่วโมง
0: เหลือ
2: ประมาณ4ชั่วโมง
0: โอ้โหมันย่นระยะเวลาเกินเท่าตัว
2: ครับผม
0: ตัวนี้ก็คือผึ่งเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ก็ใช้พลังงานน้ำครับ
0: อ๋อนี่คือน้ำใส่ไปมันก็หมุนแล้วตัวใบพัดมันก็
2: หมุน
0: ต่อไปเลย
2: เป่าให้มันแห้ง
0: อ๋อโรงผึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นตะแคง
2: เราก็จะเก็บชามาแล้วก็มาผึ่ง
0: พอแห้งแล้วเสร็จเรา
2: พอได้ความชื้น65ปุ๊บเราจะมานวด
0: ตรงนี้เป็น
2: เครื่องนวดซึ่งต้นกำลังเป็นพลังงานน้ำ
0: แล้วตัวนี้ก็ทำงานต่อ
2: ก็จะหมุนแทนการใช้มือ
0: เร็วกว่าด้วย
2: ได้ปริมาณเยอะด้วย
0: ถัดจากนี้ครับ
2: ก็จะเป็นเครื่องบดชา
0: อ๋อนี่มีเป็นตัวบดโอ้โหนี่เป็นตัวบดแท่งใหญ่มากโอ้โหนี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับเราก็จะมาที่
0: ตัวนี้
2: ตู้อบไฟฟ้า
0: ผมว่านี่เป็นอุตสาหกรรมได้เลยนี่คือตู้อบไฟฟ้าใช้พลังงานจาก
2: พลังงานน้ำครับกับโซลาร์เซลล
0: ์ไอ้ตัวนี้เราอบ
2: ให้แห้ง
0: ที่บอกว่าถ้าเกิดฝนตก3วัน
2: ครับ
0: พอเราอบที่นี่เหลือระยะเวลา
2: ประมาณ5ชั่วโมง
0: จาก3วันเต็มๆเหลือแค่5ชั่วโมง
2: ครับผม
0: ด้วยพลังงานที่สะอาดด้วย
2: ครับครับ
0: พี่มีพลังงานสะอาดตัวไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
2: เรามีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ9แผง
0: ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: แล้วก
2: ็มีตู้แบตเตอรี่ลิเธียม
0: เก็บ
2: นะฮะเก็บขนาด10กิโลวัตต์ใช่ครับ
0: โอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็นวิศวกรนะครับเป็นผู้นำรุ่นแรกๆเลยที่นำความเจริญนะครับเรื่องพลังงานสะอาดมาให้ดอยปู่หมื่นเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มอะไรบ้างครับ
3: ของดอยปูมือเราตอนนี้ก็จะทำเป็น3กลุ่มนะครับก็จะมีชากาแฟแล้วก็สมุนไพรกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับก็จะมีขั้วอ่อน
0: ขั้วอ่อน
3: แล้วก็ครับขั้วกลาง
0: ขั้วกลาง
3: แล้วก็ขั้วเข้มแล้วก็จะมีเอสเปรสโซ
0: ่ตัวนี้ตีเครื่องหมายเอเปก2022นะครับก็คือเป็นของฝากนะครับผู้นำของทั่วโลกนะครับที่มาประชุมเอเปกที่ประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการคัดเลือกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากดอยปูหมื่นนะครับมีที่เดียวเกี่ยวกับชานะครับก็จะมีตัวกาแฟแบบธรรมชาติตัวนี้แบบฮันนี่ก็จะมีความหวานนะครับในตัวรวมถึงตัวชานะครับด้วยเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการพัฒนาแล้วก็ส่งออกขายไปทั่วเลยถือว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% เต็มและที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์จากพลังงานสะอาดนะครับต่อไปนะครับเป็นภารกิจของผมนะครับที่จะปรุงอาหารนะครับเรามาดูว่าวัตถุดิบจากดอยตัวเนี้ยโดยเฉพาะใบชาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปพบกันครับ
4: ไม่แปลกใจเลยครับว่ากว่าจะเป็นชาที่มีคุณภาพที่ส่งต่อถึงมือผู้บริโภคชาวดอยปู่มื่นมีการใส่ใจตั้งแต่การปลูกขบวนการผลิตและที่สำคัญยังคำนึงถึงธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นชาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งปลูกชาคุณภาพของเมืองไทยวันนี้เชฟมีเมนูพิเศษมาปรุงให้ได้ชิมกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะครับเราจะใช้เตานะครับเป็นเตาแบบธรรมชาติตัวนี้นะครับเขาเปรียบเสมือนเครื่องทำความอุ่นหรือฮีเตอร์นะครับเพราะว่านอกจากทำอาหารแล้วเขาก็ยังเป็นสำหรับผิงไฟตอนฤดูหนาวตรงนี้นะครับก็คือใบชาสดที่เราเด็ดมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรามาอบคั่
1: วแล้ว
0: อบแล้วก็จะได้ใบชาในลักษณะแบบนี้โอ้โหเป็นใบชาที่หอมที่สุดเท่าที่เคยได้กลิ่นมาเราจะเอาใบชานะครับตัวนี้ใส่ลงไปครับเมนูวันนี้นะครับก็คือเป็นไก่ต้มใบชาและผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้หรือดูตอนนี้เวลามาที่ดอยนี้นะครับถามหาไก่ต้มชานะครับรับประกันเลยว่ารสชาติต้องอร่อยและก็หอมที่สุดแน่นอนครับ

0: สมคิดครับเห็นเขาบอกว่าทุกๆบ้านเนี่ยเวลาเรามีเตาในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีตู้เย็นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตู้เย็นของเราคือตรงไหนครับ
1: นี่ครับ
0: เอานี่เหรอครับ
1: ครับ
0: ทำไมถึงเรียกตู้เย็นครับตรงนี
1: ้เพื่อไว้ทำน้องอาหารครับ
0: ถนอมอ๋อตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวการลมควันเพื่อให้อาหารของเขาเนี่ยเก็บได้นานขึ้นเพื่อได้เก็บกินได้ตลอดปีเรียกว่าตู้เย็นแบบธรรมชาติและเป็นตู้เย็นที่ดีที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยครับสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะเอาใบชาสดแบบนี้นะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นได้สีแล้วก็กินใบชาสดๆ ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไก่ต้มใบชานะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับไปสมทบกับอาหารที่เขาทำไว้รอเราแล้วแล้วไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมต่อกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากเลยครับกับการเตรียมอาหารและกับน้ำพริกลากชูนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีไก่ต้มใบชานะครับแล้วก็กินคู่กับนี่ครับเป็นน้ำพริกลากชูแล้วก็แหนมด้วยใบชานะครับกินนะครับถือว่าวันนี้นะครับครบสมบูรณ์แบบครับ
2: จากชาต้นแรกสู่ชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำยั่งยืนเป็นชาคุณภาพที่สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนได้เกิดเป็นพลังงานดีๆนำความยั่งยืนมาสู่ชุมชน
0: คลิปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเทนี่วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้า

0: อ้าวนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณแม
1: ่สำหรับหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งครับ
0: ตัวนี้มันสามารถอบตากได้ดีกว่าตากแดดปกติตรงไหนนะครับ
2: อุณหภูมิเขาจะเยอะกว่าร้อนกว่าข้างนอกแล้วก็ความชื้นที่ออกมาจากผลไม้เนี่ยก็จะมีพัดลมที่ใช้โซลาร์เซลล
0: ์
2: เอาความชื้นออกไป
1: วันนี้นะครับเราใช้เตาเศรษฐีเตานี้ถูกออกแบบมาให้พลังงานนะครับที่เป็นความร้อนสูงเรียกว่าความร้อนนานกว่าเตาปกติทั่วไปครับ

0: เชฟครับเชฟ
1: ครับ
0: ระหว่างเหล็ก1กิโลกับสำลี1กิโลไหนหนักกว่ากันครับ
1: เหล็กสีต้องหนักกว่าอยู่แล้ว
0: ผิดครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: มันหนัก1กิโลเท่ากันครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเชฟก็มีคำถามเนาะระหว่างลำไยสด1กิโลกับลำไยอบแห้ง1กิโลคิดว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่งงไงสิเดี๋ยวเชฟจะพาไปดูแล้วไปหาคำตอบกันว่ามันต่างกันเท่าไหร
0: ่ที่ไหนครับเชฟ
1: นี่ไงวิสาหกิจชุมชนบ้านแควเรามาถึงที่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยไปพาไป
0: แม่เกือบได้แล้วเชียว
1: สวัสดีครับแม
2: ่สวัสดีจ้า
1: แม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: กำลังเก็บลำไยอยู่เจ้า
1: เหรอครับแม่ครับผลผลิตที่แปรรูปตอนนี้ที่กำลังทำอยู่นี่คือ
2: ลำไย
1: ลำไยนะเพราะว่าช่วงนี้ลำไยออก
2: ใช่เจ้า
1: ลำไยออกเนี่ยมันช่วงฤดูไหนนะแม
2: ่กรกฎาคมสิงหาคือฤดูนี้พอดีเลย
1: ทำไมอยู่ๆมาถึงแปรรูปผลไม้เป็นระดับโรงงานชื่อดังได้ยังไงครับ
2: เริ่มแรกเราก็ทำไร่ทำนานะเจ้า
1: ครับ
2: ทางเกษตรก็มาแนะนำให้เราทำสวนลำไยปลูกลำไยเพราะลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: ครับ
2: ลำไยเริ่มแรกเราปลูกสวนบ้านสวนหลังบ้านแล้วไม่พอขาย
1: อ๋อก็คือขายดีมาก
2: ใช่ค่ะทางเกษตรเขาก็มีแนวคิดให้เราปลูกลำไยในนาตอนที่ปลูกลำไยอ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ 4-5 ปีเรายังทำสวนในใต้ต้นลำไยได้แต่พอลำไยโตแล้ว5ปีหลัง5ปีพวกเรากลุ่มแม่บ้านน่ะว่างงานไม่มีงานทำเนื่องจากว่าพื้นที่ลำไยของเราไม่มีที่ว่างเปล่าสำหรับทำสวนละทางเกษตรก็ส่งเคหกิจคือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถนอมอาหาร
1: ครับ
2: มาสอนกลุ่มแม่บ้านเรา
1: ครับ
2: ค่ะป้าแดงก็ไปเรียน
1: ไป
2: อบรม
1: ครับ
2: ค่ะโดยห่อเข้าไปอบรมด้วย
1: ครับ
2: พอห่อเข้าไปอ่ะป้าแดงห่อเข้ากับน้ำพริกตะแดงไปด้วยที่มาสอนเราถนอมอาหารเนี่ย
1: ครับ
2: บอกว่าน้ำพริกตะแดงเนี่ยอร่อยน่าจะทำขายนะค
1: ่
2: ะจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยเริ่มจากน้ำพริกตะแดง
1: ครับ
2: พอทำขายแล้วเราก็ไปรายงานเจ้าหน้าที่ที่เปิ้ลแนะนำเราว
1: ่
2: าเราทำขายแล้วนะขายดีด้วยประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
1: ครับ
2: หลังจากนั้นมาเราก็ไปเรียนรู้จากการที่เราไปขาย
1: ครับ
2: ไปขายน้ำพริกตะแดงเราก็เห็นมีการถนอมอาหารเห็นมีการนำผลไม้เช่นลำไยอบแห้งอ่ะค่ะเราก็ตื่นเต้นว่ามีเหรอลำไยอบแห้งอ่ะเนาะ
1: ครับ
2: พอดีเราพื้นที่เราปลูกลำไยอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากทำลำไยอบแห้งตอนแรกเราทำก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เราก็ลองผิดลองถูกเจ้าแล้วเราก็ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการทำลำไยอบแห้งให้เป็นสีทอง
1: อ๋อแปลว่าตอนแรกๆเป็นสีดำ
2: เป็นสีดำ
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะเราอบทั้งเปลือกแล้วเราก็ได้เทคนิคใหม
1: ่คือ
2: แกะก่อนอบแต่เนื้อก็เป็นสีทอง
1: แค่นี้ก็หวานมากแล้วครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากทำลำไยอบแห้งแล้วเป็นยังไงต่อครับ
2: ทำตลาดได้ทำกลุ่มแม่บ้าน
1: ครับ
2: ตอนเริ่มแรกเรามีสมาชิกอยู่35คน
1: ครับหลังจากหุ้น
2: กันแล้วพอเราเริ่มทำเป็นลำไยแล้วเราขายดีพอลำไยหมดฤดูเราก็ว่างงานอีก
1: เอ้า
2: เราก็ไปเดินตามใต้ต้นลำไยมีอะไรบ้างก็จะมีมะเฟืองมะม่วงขนุนทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนน่ะเราก็เอามาแปรรูปเพื่อให้เราได้มีงานทำตลอดป
1: ี
2: ตอนนี้เราพัฒนามาเป็นระบบ GMP
1: โอ้เป็นโรงงานแล้ว
2: มีออยมีอารานมีมาตรฐานโรงงานเนี่ยจ้ะ
1: ครับนั่นเดี๋ยวแม่พาผมไปดูหน่อยนะว่าลำไยอบแห้งสีทองเนี่ยขบวนการขั้นตอนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้นะครับ
2: เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับโอเคครับไปเลยครับ
2: เชิญเจ้า
1: แม่หลังจากเก็บลำไยเรียบร้อยแล้วเราก็มาขบวนการถัดไปเป็นขบวนการอะไรครับคุณแม่ครับ
2: เราเอาลำไยมาล้างขี้มดขี้แมงล้างสิ่งสกปรกเสร็จแล้วมาคัดเกศเอาลูกใหญ
1: ่
2: แล้วก็เจาะเม็ด
1: ใช้คนหรือแม่แกะ
2: ใช้คน
1: ไม่มีเครื่องจักร
2: เราอยากให้คนในชุมชนเรามีงานทำมากกว่า
1: ดีครับแม
2: ่ค่ะ
1: ก็เอาลำไยใส่ลงไป
2: ถูกต้อง
1: ก็จะมีการซาวเพื่อให้มันฝุ่นเศษอะไรมันออกนะครับด้วยเนาะ2เดือนนี้คือ ลำไยเยอะเลย
2: เดือนนี้เป็นฤดูลำไยเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดถัดจากนี้ก็หมดแล้ว
2: หมดแล้วค่ะ
1: เอานี่คือล้างเสร็จแล้วก็มาเป็นกระบวนการเตรียมข้าวอบคว่ำเพื่อให้น้ำที่ติดอยู่ตามเนี้ยออกด้วย
2: ถูกต้องแล้วลูกลำไยเราก็จะกลม
1: สวยด้วย
2: สวยค่ะตัวนี้เราอบแค่12ชั่วโมง
1: หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะแม่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็เตรียมตัวมาอบ12ชั่วโมงนั้นเดี๋ยว

0: เราไปดูที่พาราโบลาโดมกันดีกว่าว่าหลังจาก12ชั่วโมงแล้วไปตากสีมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับแม่เชิญเลยครับ
1: โอเคค่ะ
0: จากลำไยสดนะครับเข้าไปเป็นลำไยอบ12ชั่วโมงผ่านไปแล้วขั้นตอนถัดมานะครับคุณแม
1: ่12ชั่วโมงแล้วเราก็เอามาทำสีให้เขาสวยอีกในพาราโบลาโดม
0: อ๋อนี่คือต้องทำสีด้วยเหรอ
1: สีให้ฟูสวย
0: ถ้าเกิดเราไม่เอามาอบต่อสีมันจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
1: สีเขาจะเปลี่ยนเร็วเขาจะสีเขาจะ
0: คล้ำง่ายดำง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันสีสวยอยู่นานก็ต้อง
1: มีพาราโบลาโดม
0: อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซัพพอร์ตตรงนี้ให้นะครับคุณแม
1: ่
0: ตัวนี้มันสามารถอบตากได้ดีกว่าตากแดดปกติตรงไหนล่ะครับคุณแม
1: ่ดีตรงที่อุณหภูมิเขาจะเยอะกว่าร้อนกว่าข้างนอก
0: คงที่กว่าเยอะกว่า
1: แล้วก็ความชื้นที่ออกมาจากผลไม้เนี่ยก็จะมีพัดลมที่ใช้โซลาร์เซล
0: ล
1: ์เอาความชื้นออกไป
0: ถ้าเกิดพูดถึงระบบเดิมถ้าเกิดเราตากแดดอย่างเงี้ยเราจะใช้ระยะเวลานานไหม
1: ถ้าตากแดดก็เพิ่มเวลาไปประมาณ4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมงแต่พอมาใช้ตัวนี้ประหยัดไปจาก4ชั่วโมงเหลือแค่2ชั่วโมง
1: พาราโบลาโดมของเราจะเชื่อมกับห้องแพ็คกิ้งเลย
0: ก็คือทุกกระบวนการจะต้องไม่ออกมาผ่าน
1: ผ่าน
0: ฝุ่นผ่านอากาศก็คืออยู่ในสายกระบวนการผลิตไปจนถึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเป็นซองๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าระบบสายพันธุ์ผลิตเนี่ยมีความสะอาดมากๆเลยนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอะไรบ้างที่ใช้พาราโบลาโดมนะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ได้ครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอ้โหแม่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นี่ทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันดูแบบทันสมัยแล้วก็ดูแบบเยอะมากมายเลยครับตอนนี้ของแม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่กลุ่มอะไรบ้างครับแม่อ่ะ
1: เป็นประเภทอบแห้งค่ะ
0: อบแห้งกลุ่มแรกคือลำไยอบแห
1: ้
0: งแล้วสีสวย
1: ตัวที่สองสับปะรดอบแห้ง
0: อ๋อสับปะรดอบแห้งโอ้โห
1: ค่ะแล้วก็มีมะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงนี่เป็นมะม่วงสายพันธุ์อะไรครับ
1: มะม่วงสายพันธุ์อะไรก็ได้
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ราคาตกต่ำเราก็มาเพิ่มมูลค่าด้วยการเอามาอบ
0: ตัวนี้คือขนุนนะแม่เนาะ
1: ขนุน
0: ลิ้นกี
1: ่ต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือสตรอเบอรี่
1: จากบนดอย
0: แล้วก็ที่สำคัญสมุนไพรก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมมีคำถามนะครับซึ่งเราถามท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าลำไยสด1กิโลกรัมกับลำไยอบแห้ง1กิโลกรัมราคาต่างกันเท่าไหร่ครับ
1: ลำไยสดกิโลละ30บาท
0: 30บาทแบบสดครับ
1: แล้วลำไยอบแห้งอ่ะกิโลละ500บาท
0: โอ้โหห่างกันมากมายมหาศาลเลยครับนี่ก็คือการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าครับแล้วก็วันนี้ภารกิจของผมนะครับซึ่งผมจะเอาผลิตภัณฑ์อบแห้งมาแปรรูปเป็นอาหารเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าเป็นเมนูอะไรรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนครับจุดสังเกตที่เห็นเด่นชัดคือทุกคนมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่ตลอดเวลาสินค้ามาจากผลผลิตในชุมชนคนท้องถิ่นทุกอย่างหมุนเวียนคืนกำไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้วันนี้เชฟเต็มอิ่มไปด้วยความรู้สึกดีแต่ยังไม่อิ่มท้องว่าจะลองนำผลไม้แปรรูปเหล่านี้มาทำเป็นอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับและแล้วนะครับภารกิจของผมนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นในเรื่องของการเอานะครับผลไม้นะครับอบแห้งนะครับมาแปลงเป็นเมนูซึ่งเป็นบะหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งนะครับเวลาอยู่ภาคเหนือนะครับสิ่งที่อร่อยมากที่สุดก็คือพริกลาบนะครับเราสามารถใส่ลงไปได้เกือบทุกเมนูเลยครับวันนี้นะครับเราใช้เตาเศษสีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเตานี้ถูกออกแบบมาให้พลังงานนะครับที่เป็นความร้อนสูงและก็ประหยัดตัวถ่านและความร้อนเองนะครับ

0: อ้าวนี่แหละครับเสร็จแล้วครับคุณแม่สำหรับหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งครับถึงตอนสำคัญนะครับแล้วที่เราจะมากินบะหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งเป็นของแม่รสชาติก็มาจากของแม่เป็นเมนหลักเลยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ชิมก่อนได้เลยครับ
1: ล้ำๆค่ะอร่อยมะเขือเทศค่ะ
2: ภูมิปัญญาชาวบ้าน

0: ินล้านสู่ชุมชนคงไม่เกินจริงสำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นส่งต่อเป็นพลังงานดีๆสู่ชุมชนต่อไปครับ
1: ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกนี่แม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค์อ
1: ันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ๊ะพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้เท่าไหร
2: ่ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ๋อโอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้ก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช่
1: แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาใน

0: ัน
1: ใช่
0: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
1: อยากได้เหมือนเขา
0: แล้วก
1: ็ก็ได
0: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
1: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
0: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่
1: บ้านเราเป็นเกษตรกร
0: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
1: พี่ลี
0: ตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
0: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้
0: ป
1: ลูกดาวเรือง
0: ดอกดาวเรือง
1: ค่ะ
0: แล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
0: ก็ดีอะ
1: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
1: ค่ะ
0: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
1: สี่ปี
0: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไร
1: มาให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรนะเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลยสำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันเฮ้ยเราไปปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่างนี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี้
1: แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50 เซน
1: ค่ะไม่เกินนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่หนึ่งนี่เราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณเซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ก็หน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะ
1: อันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: บาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนพิธีกร
1: นี่ไง
2: เหมือนเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บละ
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอนอ๋อเอโบ
2: เ
1: อโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืน
2: เพราะ
1: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไง มันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องตรงวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โอเคน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเขาเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: Able
2: 6เดือน
1: Able มาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้น5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีเยอะไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
2: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่ไปแล้วเก็บต่อวันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะมันกินไม่ได้อ
1: ันนี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บต้องพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะ
2: ค่ะ
1: เอาไม้วัด25เซนทำขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด
1: เดียว
2: ไม่ต้องใช้เครื่องมือทำสมัย
1: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปกิน
2: ไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: ก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
2: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช่
1: เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
3: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารแอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
2: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอกค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกัน

0: เทียบกัน
1: พอ
0: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่แล้วอันนี้ต้องเอาออกมาเลย
0: นี่ต้องเอา
1: พวกนี้ได
0: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
0: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
0: น้อยโบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
0: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
2: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินซูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินซูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าแล้วไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็เป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะ

0: เริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
1: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
0: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
1: คุ้ม
0: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
1: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
0: ฤดูฝน
1: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
0: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยัง
1: ไงใช้ยาฉีด
0: ค
1: ่ะไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
0: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
1: 5ไร่
0: เราใช้คนงาน
1: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
0: 4-5 คน
1: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
0: 5ไร่
1: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
0: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
1: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
0: อ
1: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
0: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
1: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
0: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราจะต้องขึงเชือกหรือว่าถึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือไง
1: ไม่กันมันล้ม
0: ทำไมอ่ะ
1: กันมันล้มกันลมพัด
0: เพราะที่นี่เราลมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
1: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้รากเง่ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หน่อไม่ค่อยขึ้น
0: อ๋อตอนเขานิ่งๆ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
1: ้ใช
0: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
1: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
0: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะฉะนั้นการหนีบแบบนี้โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
1: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
0: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำสิ
1: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
0: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
1: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
0: หมอโทรปรึกษาได้
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
1: มีค่ะ
0: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
1: มีค่ะ
0: อ๋อ
1: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
0: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
1: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
0: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
1: ก็จะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
1: ก็แบ่งให้กันไป
0: หักนิดหน่อย
1: ไม่หัก
0: เฮ้ย
1: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมุติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
0: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขาหาของ
1: ดูของอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เราก็ได
1: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
0: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
1: เท่ากัน
0: เราจะให้เขาเท่ากัน
1: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
0: เดือนนึง

0: ้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
1: เดือนนึงใช้2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
1: ให้พร้อมกันผสมกัน
0: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
1: ค่ะ
0: หวานเลย
2: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
0: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
1: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
0: โคนเน่า
1: ค่ะ
0: ต้องทิ้งไหม
1: ไม่ทิ้งต้องรักษาต้อง
0: รักษาเขาเฉย
1: ๆค่ะรักษา
0: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
1: ประมาณ2เดือน
0: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลยเหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะไอ้ที่3เดือนแรก
1: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
0: เหมือนคนไข้
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
1: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
0: ทำไมข้
1: างหลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
0: อ๋อแดดมันไม่ถึง
1: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
0: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
1: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
0: ทดลองปลูกก่อน
1: หวานก็ลองปลูกสองไร
0: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
1: ่2ไร
0: ่เจ๊งไหม
1: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
0: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่นะเจ๊ง
1: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
0: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
1: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
0: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
0: เจ๊งไหม
1: ไม่ เราจะไม่ใช้คำนี
0: ้เราจะคำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอเวอร์คือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนของขาวอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโบA B C แต่ที่มัน
1: แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A B O ก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยิ่งถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีน
1: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้
2: ค
1: ่
2: ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
2: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นเก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียว
2: ค่ะ
1: ก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
2: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว
2: ้
1: มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไร

0: ได้เลย
1: ใช่
0: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อทุกปี
1: ต่อทุกปี
0: ต้องต่อทุกปีที่นี
1: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
0: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
1: ส่งเสริมตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ทำอยู
1: ่ทำอยู
0: ่วิธีการเป็นยังไง
1: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
1: ์ค่ะไม่ค่ะทุกที่
0: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
1: ไม่ค่ะทุกที่
0: ทุกที่
1: ในประเทศไทยเลย
0: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
1: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
0: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือหัวใจหลัก
1: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
0: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
1: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
0: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
1: ตัวเลข
0: ได้เงินเท่าไหร
1: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
0: นี่ดูบินด้วยดูบิน
1: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
0: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนา
1: ะ
0: ได้เอโบ 7.1 กิโลใช่มั้ย A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
1: รวมดีกว่ารวม
0: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
1: ะ
0: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอาอย่างนี้อันนั้นวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลยได
0: ้จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่พาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

มาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact ไม่ให้โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักที่

0: ดีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เราอ่ะมีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์ภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีก1หลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3เราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกท้อนั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีก1กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะได้รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอสกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพูดตรงๆเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวนึงไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำกัน
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 98% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
0: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆนะเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอิมบอลไปทิ้งจนวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยว
3: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
0: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
4: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
5: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
4: ทำกับทุกหลังนะครับ
1: ใส่ถังปุ๊บไม่เศษขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
3: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
1: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้ในคนเกาะพิทักษ์

0: พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักมันกรอบไปทักนะปลอดสารแน่นอน 100% นะ
1: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
2: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
3: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
4: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
0: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ก่อน
4: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5: ปลาไหมคะปลาอะไรเอ่ยปลาหางห่วงค่ะเนาะ700จ้ะ
1: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปค่ะ
4: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
6: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของมันก็ดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่มีใครกิน
1: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้ข้าวกลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
1: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลารองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
0: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
1: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีฝังทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีเนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็นำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีบวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
4: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
1: ถ้าตามสำมะโนครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
4: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
7: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดน่ามากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็บ
4: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
3: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
4: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
3: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
4: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
2: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
4: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
8: ตอนนี้เรามาตกปลุกกล้วย
9: ครับผมอ
8: ันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทากาไม่ต้องโยนไปไกล
9: เฮ้ย
4: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
3: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
1: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
3: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
1: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้เป็นรายได
4: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
3: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
1: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
3: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้
4: รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
0: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนเกาะพิทักษ์จะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
3: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
0: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
7: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
0: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
1: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
0: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะ
3: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
0: ้คือหลักด้านการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะนานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือก

0: นี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
1: ะ
0: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แดดได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-call learning with love school ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
0: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: อ้าว
2: เ
1: ล
2: ย
0: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
1: ไม่มีขน
3: โ
1: หมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
0: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
4: ไม่เจอเลย
0: นี่แล้วว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกแล้วว่าแยกย้ายกันไปหาหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
4: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
0: ให้พี่เขาพาไป
4: โอเค
3: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมล่ะ
4: น่าจะไม่ใช่ต้อง
3: เป็น
4: ร
3: ูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: มันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตามต้นไม้แล้ว
2: เจอแล้วพี่พี่ใบหมาน้อย
3: เฮ้ย
2: ไม่เราไม่เรา
3: เจอแล้วเหรอคะ
2: เจอเลย
4: ต้นนี้ต้นนี
3: ้ต้นนี้ก็ใช่
2: ต้นอะไรแค่นี้หรอครับ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
3: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
3: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
3: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
2: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: ว่าเหรอพี่คะ
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
6: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
6: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
2: เย
3: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะได้ค่ะเอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อย
4: หลังจากที่เดินป่ากันมา
3: เหนื่อย
4: ค่ะเหงื่อแตกจู๊ด
2: พี่พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
3: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
4: ต้นอะไรเนี่ย
2: เหมือนยังไงอะคะ
3: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: โอ้ได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนนู้นยังไง
4: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอเก่งปะ
6: ลึกๆแ
5: มนดู
0: ไม่ต้องขยับมา
6: ของใช้ไม่ต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
2: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
6: ชอบน้ำชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนหน้าฝนจะ

0: วยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้น
1: ใช
2: ่เสียดาย
0: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
1: ได้
3: ไปดู
2: ไหนเอ้ยตรงนี
1: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึง
1: แบบนี้ได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวนี่ได้ไหม
2: ย
0: ัง มีผลอย
2: ู่อันนี้ได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
4: ต้องมาแข็งกว่าเดิมนะ
2: โอเค
0: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆนี่
2: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราซาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
0: เก็บเชื้อเขา
2: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
0: เก็บไว้ได้ครับ
2: ได้เหรอ
0: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
2: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
4: เอ๊ะไม่เก็บไปเก็บ
2: โอเค
3: เก็บไปที
2: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
0: ได้ครับ
2: มันใบเล็กอะขนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
0: นี่นี่ใบอ่อนๆขนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีขน
2: อันนี้น่าจะได
0: ้ได้ครับได้ได
2: ้เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
0: เยอะว่าให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มีอีก
0: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
0: มี
2: โอ้บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะ
5: กินข้าวลูกกินข้าว
2: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
0: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
1: เผ็ด
0: อ่ะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
3: อร่อยแล้วเนี่ย
1: จะลองชิมดูนะคะ
5: มันเผ็ดนิดน
0: ึ
5: ง
0: ใช่ไหมอะไร
5: ตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตง
2: ค่ะเผ็ด
1: กว่ากันครับ
2: อันนี้อันนี้เหรอ
3: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ
0: ่
3: ะ
0: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
2: กินได
0: ้ไม่เก่งอ่ะ
2: นิดหน่อย
0: นิดหน่อย
1: พี่ไม่ชอบ
2: เร็วๆ
1: จิ้มอะไรนี่คะ
5: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได้
2: เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
5: ่ขอชิ้นเล็กๆเยอะค่ะ
1: ผู้ขมอ่ะพี่ไปอ้ำ
5: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันนะจ๊ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
1: ขายเผ็ดยังไม่เสร็
2: จ
1: พี่เป๊ปกติพี่เป๊ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
0: เป็นไงพอเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
2: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
0: จะมีชุบแป้งทอดม
2: ี
0: น้ำปานแล้วก็มีวุ้นใบหมาน้อยด้วย
2: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
1: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
1: ได้

0: มาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: ไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส่
2: ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จานหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พอว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
1: มาดูนะ
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้นห
2: น่อยซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมาม
1: ันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อนโอ้อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มัน
1: ป
2: ังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วนี่วุ้นแล้วนี
0: ่วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอามาขยี้ยังไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
3: ขาดเหมือนซักผ้าดูสิจะออก
1: เอาวุ้นพีไป
2: ไม่ได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
2: ้ลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นมสด
1: นมสดหอมเ
0: มฆมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้น
2: ะ
0: ลองทำดูลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
1: ๆสั้นคูให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
2: เอาคูให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเราย
2: ังไม่ได
0: ้เตยคอร
2: ์สอันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: เราก็จะเอานิ้วไปแตะเข้ามากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น ำ
5: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: มีประโยชน
5: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
5: ย
0: ิ
5: ้งใส่ได้เลยไหมคะ
3: ได้เลย
0: แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
5: พอไหม
2: คะควายเหนียว
1: ปีมือเลยก็บีบปูด
2: ของวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี่
5: ยังไม่ออกย
2: ัง
5: ไม
2: ่
5: มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยังไม่ออกเลยสักนิด
5: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
2: ยังไม่ได้กินใบเตยเพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้
1: แข่งกัน
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว

0: ใช่แล
1: ้
0: ว
1: ได้ยังได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
2: หอมคือ
3: ข้นมากสดมากใส
1: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายนะคะ
0: เอาเลย
3: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
0: ขยี้หรือเหมือนเดิมขยี้
1: เ
0: ป็นของ
1: เรา
3: ของเราของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
3: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
3: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรอง
0: โอ้ยผมม
3: ัน
0: กินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินนมรสหวาน
3: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและ
1: เราจะ
0: กินเหม
3: ือ
0: น
3: ใส่มาเลย
1: กินจริง
3: ๆเทเลย
0: จริงเหมือน
3: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือลื่น
3: นั่นแหละ
1: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
3: โอเคแล้วคันอัน
1: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
3: ลง
4: เ
3: จ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ค่ะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
3: ๆพอแล้วพอแล้ว
0: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
1: ได้แล้วค่ะ
3: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับบีบบีบบีบบีบ
3: โอ้โห
1: ได้เยอะมาก
0: โอ้ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
1: ไหน
0: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
1: ไม่นิดนึง
0: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
3: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนว่าตักเลยครับอันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
3: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
1: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
3: ใช
1: ่เอาอันนี้มากด
3: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
1: ่ก็อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
3: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอาการร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลยปิ๊บปีดีเทเลยนี่ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ย
0: เฮ
1: ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
3: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
3: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
3: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้วใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
0: นั่นไงเล็กๆ
1: เวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
0: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
3: ้
0: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
1: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
5: ขอพี่เขาปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
0: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะโอเคจุดๆ
1: อันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้ว
3: ใช่
1: รอให้มันแห้ง
0: โอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
3: ตักตัวนี้ใส่มา
1: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
0: ว้าย
3: ถ้ามันไม่สวย
6: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
1: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: แห้งแล้วแห้งแล้ว
3: กินได้แล้วกินได้แล้ว
0: นี่ๆอันนี้แห้งแล้ว
1: วิ่งไปเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
0: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
1: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
0: อ่ะน้องป้าลองชิมดู

0: แหมเล่นมุกมีคนรับมุกเนี่ยดีนเราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยปั้นเลยค่ะเนี้ยเป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพบอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
0: หอมกลิ่นนมมากแต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนร่วน
2: ดำดำเนี่ย
0: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
3: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
0: โอ้ยเสร็จแล้วอะไร
4: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
0: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่นะคะอากาศร้อนร้อนแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือเย็นเลยนะคะ
2: อันนี้ดีกว่าน
0: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
3: เป็นไงคะ
0: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อร่อยอันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกับกรอบแอปเปิลด้วยหอมเยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
1: พี่เพย์ขอชิมหมาน้อยฟรุตสลัด
0: เนี่ยพี่เพย์ตลอด
1: มันเป็นยังไง
0: อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
4: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
0: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
4: ใช่แล้วปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
0: งั้นว่าลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
1: แข็งมาก
4: หมาน้อยครับชิมดู
0: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
2: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
5: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
3: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
0: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
3: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
4: ได้ค่ะนี่
0: อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
3: น้ำปั่น
0: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ฟรุตสลัดหมาน้อย
2: คนนี่มันดำมันจะ
0: โอ้โหโอ้ยคนเลยคนเลย
7: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Love School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชน

นันนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีคร
3: ับ อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะครับ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูทิกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะคร
2: ับ ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ยนะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะนี่คือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็น

0: ที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
1: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษางานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยก
0: ัน เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะได้ยินกดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับมีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

0: น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยน

เรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่ทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดจิ๋ว
0: ผัก

0: กาดซิล
1: ค่ะผักกาดซิลอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
2: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช
2: ่ไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
2: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
2: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
2: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิลนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
2: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
4: อันนี้ก็อวบแน
5: ่
4: น
5: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
2: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
6: ครับผม
2: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
6: ครับ
2: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
6: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
2: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
6: ใช่ครับ
2: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
6: 3เมตรได้ครับ
2: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
6: มีตะกร้าครับ
2: นี่ตะกร้า
6: ครับผมอ๋อ
2: แบบนี้เลย
6: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
2: ็เข้านี่เลย
6: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
2: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
6: ได้
2: ไหมนี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
6: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
2: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
6: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
2: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
6: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
2: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
6: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
2: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
6: ใช่ครับ
2: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
6: วันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
2: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
6: ตำน้ำพริก
2: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
6: ครับ
2: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
6: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
2: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
6: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
2: มะเขือเทศ
6: ครับ
2: โอ้ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
5: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับ ผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นก็คือมะ

0: เดือชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่อ๋อนี่
2: หนึ่งสอง
1: ไป
3: พักก่อนหน่อยพี่
1: พักก่อน
3: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
3: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
3: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
3: ครับเกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
3: ่ครับผม
1: นะ
3: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
4: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้นี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
1: ่
4: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
4: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลย

0: เดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
0: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
0: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลย
1: ใช่
0: กินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าลอกพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้ว

0: ยาวแล้วหิว
1: มันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
2: เยอะ
1: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
2: ผักกาดซี
1: ผักกาดซี
2: จ้ะลองชิมดูค่ะ
1: จ้ะ
2: มันจะซีไหมคะ
1: เหมือนวาซาบิอ่ะ
2: จ้ะแซ่บไหม
1: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
2: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
2: นัวไหมคะ
1: นัวมาก
2: นัว
1: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
2: ใช่ค่ะ
1: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
1: พบกับรายการตามให้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
2: ครับผม
1: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
1: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
1: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
1: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
1: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
1: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืช

0: แพทย์ไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานมีล่อนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soilless culture S O I L L E S S C U L T U R E soilless culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน substrate cultureSubstrate culture substrate culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก hydroponics hydroponics hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามเพอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่
1: ไม่
0: นะ
1: เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบล็อกโคลี่แล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆใต้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บล็อกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใ
0: ช่วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลี่ตัดไปครึ่งส่วนละช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริงไม่ปลอดสารจริงอ
0: ยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้ตัวเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่จากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยแหละครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อัน
1: นี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้
1: าน
0: ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
2: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอา

0: เอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
2: วันนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
3: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
3: ครับ
1: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
3: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
3: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
3: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
3: มีตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
3: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
3: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันนี้
3: ได้ไหม
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
3: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
3: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
3: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
3: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
3: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่นะครับลูก
3: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
3: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
3: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
3: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
3: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
3: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็ม แบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
1: ไปเออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไป
4: ไปพี่
3: หนึ่งสอง
4: ไม
3: ่พักก่อนหน่อยพี่
4: พักก่อน
3: โอเคครับ
4: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
3: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
3: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
3: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
3: ่ครับผม
1: นะ
3: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
5: าะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหเนี่ยนะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
1: ่
5: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
3: เติมความหอมเข้าไป
1: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: าอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าน อกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆเราก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยน่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: จอมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: ที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
5: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
4: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมัดข้าว
1: ฮะ
2: หนีบปูหนีบปูหนีบตัวมาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ๊ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuk Su ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuk Su นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเติบโตมากับการทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนวันนี้ครับกลายเป็นเจ้าของเคยใช้สารเคมีอย่างหนักจนดินเนี่ยเสื่อมสภาพวันนี้เขาก็ฟื้นฟูดินครับจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทุเรียนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นได้

0: มาตรฐานส่งออกนอกได้ด้วยเฮ้ออยากรู้ไหมครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
1: ลุงเศษใจดีปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2507นอนนะครับตอนนั้นมีสวนเพียง2ไร่พอหันมาทำสวนแบบไม่ใช้สารเคมีก็ทำให้มีกำไรมากขึ้นจนทุกวันนี้มีสวนกว่า60ไร่และยังเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดระยองมาแล้วด้วยนะครับ
0: ลุงเศษครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกทุเรียนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ประมาณ3อาทิตย์ในจริงเนี่ยลุงเศษจะเอา3ลูกเนี
0: ่ยแล้วเอาออกดูยังไงฮะ
2: ดูก็ดูติหางแย่เนี่ยหางปิ่นเรียกปิ่นมันเนี่ยปิ่นมันนี่ลูกนี่มันชาวบ้านจะ 100% นะเนี่ยลูกเนี่ย
0: เนี่ยเหรอ
2: เออไม่ใช่ 100% นะมันยังออกมามันยังขี้นิดนี่มันต้องให้เหมือนลูกดิ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นลูกดิ่งดิ่งบานดิ่งเท้าบานอ
0: ่ะลูกดิ่งที่แบบว่าห้อย90องศาลงพื้นเนี่ยนะ
2: ใช่ต้องเป๊ะ
0: ก็คือดูจากก้านจนถึง
2: ดูจากก้านจนถึงปลายนี
0: ่อ๋อ
2: การ
0: เอียงอันนี้
2: หัวนี่สำคัญเบาเนี่ย
0: อ๋อ
2: ต้องให้เบานี่ย้ายด้วยถึงว่าลูกจะงาม
0: อ๋อครับ
2: มันอยู่ที่เบาเนี่ยยางลูกเนี่ยโตแน่นอน
0: ต
2: ัดเลยไม่ต้องไปดูอันนี้
1: ถ้าลูกไหนไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือรูปทรงไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษเขาก็จะตัดทิ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับ
2: เนี่ยมันลึกที่ลูกนับก่อน1 2 3 4 5 6 7มากไปเอาลูกเดียวออกเพราะน้ำมันละเอียดเกินไปไม่ได
1: ้นอกจากดูทรงของลูกแล้วลักษณะการเรียงตัวของน้ำทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ลุงเศษให้ความสำคัญ
0: อย่างน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันถี่มากเกินไปเนี่ยไม่ดี
2: ไม่ดีไม่มีเม็ดใน
0: ต้องแบบห่าง
2: ๆต้องห่างๆกิ่งนี่เอาไว้ลูกเดียวพอเอาลูกเดียว5กิโล
0: ทำเพื่อคัดคุณภาพนี้มันต้องละเอียดขนาดนั้นเลย
2: ละเอียดอย่างนั้นเลย
1: ลุงเศษบอกว่าช่วงที่ลูกทุเรียนอายุยังไม่ถึง9สัปดาห์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือสารบำรุงใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกทุเรียนนั่นเองล่ะครับ
0: เอาไปดูก้าสัปดาห์กันหน่อยดีกว่า
2: ตามไปดูนะ
0: ไปครับตามไปดูฮะลุงเศษนำผมเลย
2: ไปดูตัวนี
0: ้เฮ้ยลูกใหญ่แล้วอ่ะ
1: ผ่านไป4สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่7ลูกทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่เท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงลูกจะโตขนาดนี้ถ้ายังไม่สวยไม่เข้าตาลุงเศษก็หมดสิทธิ์ไปต่อนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ยังมีตัดออกอยู่เหรอ
2: นี่เนี่ยลูกเนี่ยเบาเล็กไหมลูกเด็กลุงต้องตัดออก
0: อ๋อลูกเนี้ย
2: นั่นแหละ
0: อ๋อใช่ว่าคัดครั้งแรกมาแล้วจะรอด
2: ไม่รอดไปตัดอาทิตย์ที่9ที่8
0: เอาทำไมฮะ
2: ดูอีกครั้งนึงว่าพอมาพูดอย่างนี้แล้วเขาจะแสดงบทบาทอะไรอีกมาไหม
0: ให้โอกาส
2: ใช่ให้โอกาส
0: ให้โอกาส
2: ไม่ใจ
0: และไซที่เรียกว่าส่งออกได้เนี่ยขั้นต่ำๆลูกหนึ่งน่าจะสักกี่กิโล
2: 2กิโล2กิโลไปเรื่อยไปถึง7กิโล
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอา
0: 7กิโล
2: 7กิโลก็เอาแต่ต้องหาสวยนะไม่ใช่7กิโลภูเดียวมี7กิโลไม่ได้
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเจ้าทุเรียนลูกละ7กิโลกรัมจะใหญ่สักแค่ไหน
2: เวลานี่ยา6กิโลครึ่ง
1: โอ้โหอยู่โน่นครับบนปลายยอดนู่นเลย ใหญ่จริง
0: ๆแล้วไอ้ลูกอย่างนี้แล้วเราไปทำอะไร
2: มันก็นาบถึงไปเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ย
0: ที่เราเห็นตามโคนต้นเนี่ยเห็นลูกดำๆอะไรตกอะไรเนี่ยนี่ฮอร์โมนก็ลงดินกันหมด
2: ก็เดี๋ยวพอเอาจุลินทรีย์หลาดไปบนลูกนะรากทุเรียนจะมากินลูกมันจะยุ้ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดหมายลูกทุเรียนจะไปใช้ปุ๋ยหมักทำไม
0: อ๋อเหรอ
2: เออเนี่ยมันดึงเอาอาหารเข้าไปนี่ทำไม
0: มันเป็นปุ๋ยดีขนาดนี้
1: เป็นปุ๋ยชั้นดีขนาดนี้แล้วผมหยิบติดไม้ติดมือมาทำไมล่ะครับ
0: ไปไม่ถูกแล้วมันมีทางเลยดีชีวิต
1: แล้วจะเอาไปคืนที่ต้นไหนล่ะทีเนี้ย
2: ง่ายๆนะเออลุงเศษว่าคือปุ๋ย
0: ครับ
2: ปุ๋ยลุงเศษนะ
0: การที่เราจะจัดการสวนทุเรียนให้ได้ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไร
2: ต้องสร้างดินก่อน
0: ครับ
2: สร้างเป็นดินให้มีชีวิตก่อนคือสร้างดินด้วยอะไรคือน้ำจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมาทำแล้วดินจะมีชีวิต
0: จุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยมันได้แต่บำรุงดินไหมมันบำรุงอย่างอื่น
2: โอ้ยชีวิตต้นอะชีวิตลูกอะมันทุกอย่างอันเดียงประสงค์
0: บำรุงต้นบำรุงลูก
2: ใช
0: ่โอ้ยมันอะไรขนาดนั้น
2: ขนาดนั้นเลยนะ
0: อยากเห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะอยากเห็นแล้วว่า
2: อยากเห็นตามไปดูที่บ้าน
0: ได้
2: ก็เดี๋ยวจะให้ดูก็ได
0: ้ทำให้ดูเลยนะ
2: เดี๋ยวจะราดให้ดูและจะทำให้ดูด้วย
0: เฮ้ย
1: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับที่เรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นของคุณลุงเสดเนี่ยทำกันยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ
2: กล้วยน้ำว้านะ
1: กล้วยน้ำว้าก
2: ล้วยหอมกล้วยไทยเอาไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
2: มันบูดง่าย
1: ถามจริงๆคุณ
2: ถามจริงๆมันบูดง่ายและอาหารก็น้อย
1: อ๋อธาตุอาหารน้อย
2: ใช่ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า
1: ครับ
2: มันเต็ม
1: วัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นของลุงเศษก็หาได้ง่ายๆนะครับมีผักบุ้ง3กิโลกรัมส่วนกล้วยน้ำว้าลุงเศษบอกว่าปอกเปลือกทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆให้ได้3กิโลกรัมครับและน้ำอ้อย2กิโลกรัมครับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
2: ไม่เรียกน้ำตาล
1: ไม่ใช่น้ำตาลด้วย
2: ไม่ใช่ต้องเรียกน้ำอ้อยที่ครึ่งเอามาถ้าพวกเราเขาเขียวแล้วเป็นแตงเมย์มาใส่กระบะไม่เพื่อใช้ครึ่งเอา
1: ก็คือโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาทำน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรกันเขาจะเป็นพวกกากน้ำตาล
2: น้ำตาลลุงเชษไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพราะมันมีสารตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าทำให้ดินเราเสียได
1: ้โอ้ใช่นี้ดีกว่า
2: ใช่ใช่มาแน่นอนนะลองมาแล้วยัง
1: ลุยกันเลยด
2: ีกว่าลุยเลยอ้าวเธอลุยไปเลย
1: แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าบดบี้ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยล่ะครับเมื่อส่วนผสมต่างๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงถังหมักก็ปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้15วันพอวันที่16ให้เติมน้ำลงไป20ลิตรครับแล้วหมักไว้อีก15วันก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นวันที่16
2: เปิดใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ20ลิตร
2: 20ลิตร
1: น้ำที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อ
2: น้ำบ่อ
1: โอเค
2: น้ำฝนไม่ใช่น้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาไม่ใช่ใช้ได้แต่ต้องเอาตั้งไว
1: ้10วัน
2: 7วันพอ
1: 7วันพอโอเค
2: ลุงเศษเคยแจกมา1เดือนไม่ไหวน้ำอ้อยมาแพงเนี่ยสมัยก่อน15 16บาทเดี๋ยวนี้มันเกินมาถึงลุงเศษจำเป็นต้องขายเอาทุนมาทำมาต่อไปใช่ไหมไม่จะขายแล้วรวยไม่จะเอามารวยใส่กระเป๋ารวยสายมาขายใหม่ขายไปเอาเงินนั่นมาซื้อน้ำอ้อยต่อไปทำแล้วก็ให้ถั่วไปเลย
1: เวลาจะใช้ก็ขันเอาเฉพาะน้ำกรองเอากากออกแล้วผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าทุเรียนลูกเล็กให้ฉีดพ่นที่ลูกครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ9สัปดาห์ให้ราดที่โคนต้นไปเลยครับลุงเศษบอกว่ารดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วส่วนเคล็ดลับในการบำรุงลูกทุเรียนของลุงเศษก็จะใช้สาหร่ายเขากวางซึ่งเป็นสาหร่ายท้องถิ่นครับจำนวน10กิโลกรัมมาล้างน้ำสะอาด10ครั้งจากนั้นก็จะนำไปต้มในหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์นาน10วันก็จะได้สารสกัดที่ลุงเศษเรียกว่าฮอร์โมนสาหร่ายรดที่โคนต้นสัปดาห์ละครั้งในอัตราส่วน300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนอกจากเรื่องคุณภาพและความอร่อยแล้วจะทำให้ทุเรียนส่งออกได้เรื่องการตลาดล่ะครับคุณลุงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
3: ลุงเศษครับการทำทุเรียนเพื่อการส่งออกได้มาตรฐานทำยังไงฮะ
2: เพราะว่าต้องดูทรงเนี่ยสำคัญที่สุดจะไปคิดว่างอกงอกทรงได้ไม่ใช่นะงอกงอกทรงได้มันไม่ใช่แล้วต้องดูให้มีคุณภาพคือต้องดูรูปตรงเหมือนกันดูควายมาตรฐานคือต้องเอาตูดตรงเนี่ยมาทั้งแย่ดึงตรงแล้วรูปมันจะมี4ภู5ภู
3: ครับ
2: อย่างน้อยๆก็3ภูเม็ดทั้งนี้เราก็ส่งออกได้ทั้งหมดคือคุณภาพสําคัญอยู่ที่การแต่งรูปเราเป็นผู้ผลิต
3: ครับ
2: เราก็ต้องคุยกับตลาดด้วยกระทําแล้วก็ต้องการรูปโตมั้ยปีนี้สมมุติว่าใครทําได้3 4 5
3: เค้
2: าเรียกว่า3 4 5คือ3กิโล4กิโล5กิโล
3: ครับ
2: ถ้าใครได้3กิโล4กิโล5กิโลจุดนี้ครับราคาจะเด่นเลยเราเป็นผู้ผลิตเราต้องรู้ด้วยนะว่าตลาดต้องการยังไง
3: ลุงเศษคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้เอาอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆที่ทำแล้วมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: ใช่เคมีเยอะเกินไปเพราะ

0: มาเนี่ยอย่างพันอะไรก็แล้วแต่พันทุเรียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นหลากที่อ่อนแอมากเลยระบบหลากเนี่ยจะเสียง่ายจะหนาวง่ายจะเปื่อยง่ายจะเฉาง่ายอะไรมันอยู่ที่ระบบหลากสมมติดินเราไม่ดีเนี่ยเราใส่เคมีอะไรนี่มันก็โทรมได้เลยมันไม่มาตรฐานไงเราทำสวนน้อยก็ได้มากได้แต่เราทำให้มีคุณภาพตรงไหนดูแลจัดการสวนให้ดีดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ดูการปรับปรุงดินให้ดีดินนั่นมันทำให้เนื้อเสียได้เนื้ออะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวคุณภาพไปเนื้อสำคัญดูที่ดินเท่าดินเราดีดินดีซะแล้วเนื้อต้องดีผลไม้นะ
1: ครับ
0: เท่าดินดีน้ำดินดีน้ำดีเนื้อจะกินอร่อย
1: การทำเกษตรแบบอยู่ได้และมีความสุขต้องยึดหลักอะไรบ้าง
0: โอ้โหอย่างนั้นนะเธอถามมาแบบนี้ลูกเป็ดเฉือดคอดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทุนประหยัดก็จะอยู่ได้ไงทำให้ประหยัดที่สุดอ่ะจะไปคิดใหญ่โตจะไปคิดว่ากูต้องรวยไปคิดว่ากูต้องทำแบบนี
1: ้
0: ถามว่าทำไมได้ตามเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรต้องทำแบบว่าเราลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเคล็ดลับของเสียคือดูแลดินให้ดี
0: ดูแลดิน
1: ประหยัดใส่ใจ
0: เป็นจุดเด่นสำคัญ

0: ลุงเศษใจดีครับทำสวนทุเรียนโดยไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งครับแต่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตซึ่งก็คือตัวลุงเศษแล้วก็ครอบครัวครับอีกทั้งยังบำรุงรักษาพื้นดินให้สามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจให้ลุงเศษใจดีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเจ้าปลาช่อนถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อแล้วก็รสชาติที่ถูกปากใครหลายคนไม่ว่าจะทำเป็นปลาช่อนแปะซะเผาต้มยำทำสามรสหรือว่าจะพาไปลุยสวนและบนเนื้อที่หลังบ้านกว่า10ไร่ของพี่สมคิดศรีโพงามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับก็ได้แปรสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาช่อนกว่า11บ่อการเลี้ยงปลาช่อนจะยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับร้อนอยากจะลงบ่อซะจริงๆเลย
2: ไม่
0: ได้
2: ค
0: ือ
2: มา
0: เลี้ย
2: งไว้เท่าไหร่ก็ตึกถึงเท่านั้น
1: พี่สมคิดบอกกับเรานะครับว่าพื้นที่แถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เดิมทีชาวบ้านเขายึดอาชีพทำนาเป็นหลักละครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนกันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันต่างก็เลิกเลี้ยงกันไปมากแล้วจะเพราะอะไรไปฟังจากปากเกษตรไทยไอดอลของเรากันดีกว่านะครับ
2: เมื่อปี40นั่นน่ะตอนช่วงนั้นบ่อปลาเยอะมากในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44 45เรื่อยมาเนี่ย
0: ครับ
2: ภาวะของการเลี้ยงยากก็คือต้นทุนจะสูงขึ้นมา
1: ต้นทุนที่สูงขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟาร์มปลาช่อนหลายแห่งในอำเภอ2พี่น้องต้องปิดตัวลงพี่สมคิดบอกว่าการลดต้นทุนและหมุนเวียนให้ระบบการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากระบบการน้ำในบ่อเลี้ยงล่ะครับที่ฟาร์มของพี่สมคิดทุกเช้าก็จะเติมน้ำใหม่จากคลอง2พี่น้องเข้ามาในบ่อเลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะเดินรอบบ่อแล้วก็เข้ามา
2: เข้ามาแล้วก็มาปล่อยออกท้ายบ่อคือเป็นการถ่ายน้ำนุ่นน้ำใหม่สุดแล้วก็มาอยู่ในบ่อปลา
1: แม่ได้น้ำมาอย่างนี้เจ้าปลาช่อนเขาก็เพลิดเพลินเรืองร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับในช่วงบ่ายก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกจากบ่อโดยน้ำจากบ่อเลี้ยงทุกบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อพักบำบัดซึ่งก็จะมีเจ้าปลาดุกคอยเก็บกินเศษอาหารที่เหลือค้างต่างๆล่ะครับ
2: ปลาดุกเขาจะกินทุกอย่างที่ออกไปให้เขาเจอเขาก็จะจัดการรีไซเคิลไม่มีอาหารเหลือออกไปหรอก
1: นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำในส่วนหนึ่งแล้วปลาดุกยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมระหว่างการเลี้ยงปลาช่อนได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยว่าแต่การเลี้ยงปลาช่อนจะต้องมีการถ่ายน้ำเข้าออกทุกวันอย่างนี้เลยหรอครับพี่สมคิด
2: สมัยนี้จะต้องเลี้ยงลักษณะนี้ต้องให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้อสำคัญสุดคือหน่วยราชการเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าเกิดของเราไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยจับปลาออกไปส่งตลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มีใบอนุญาตอยู่จะดูได
0: ้คือมีการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ
2: ของสัตว์น้ำของน้ำทุกรูปแบบทุกปี
0: เข้าออกทุกวัน
2: ทุกวัน
0: เช้าเข้า
2: ฮะบ่ายก็ถ่ายออก
0: ได้มี
2: ช่วงกลางคืนช่วงคืนก็คือดับเครื่องตอน5โมงเย็นถึงตีห้า
1: หลังจากได้รู้เกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงปลาช่อนกันไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คืออาหารของปลาช่อนซึ่งพี่สมคิดเขาก็ผสมผสานกันระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารสดให้วันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ข้อดีข้อเสียของอาหารทั้ง2ชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: ให้อาหารเม็ดชะลอความเน่าของน้ำไปได้ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้น ไม่มีการให้เหลือ
0: คือเช้าอาหารเม็ดก็คือน้ำมันจะไม่ค่อยเสียแต่ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมีข้อเสียไหม
2: มีข้อเสียถ้าเกิดเราให้อาหารเม็ดตลอดเนี่ยอัตราการโตของปลาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด
0: เฮ้ยจริงเหรอผมนึกว่าให้อาหารเม็ดแล้วปลามันจะโตเอาเพราะอาหารเม็ดแบบ
2: โอ้โห
0: ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เลย
2: ใช่อันนั้นถูกต้องธาตุอาหารสมบูรณ์จริงแต่ปลาเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอืดไปอืดในท้องมันเองอะการลักษณะการย่อยจะยากเราเคยเลี้ยงมาแล้วอาหารเม็ดทั้ง3เวลานะฮะอัตราการโตเนี่ยมันสู้เรากินพวกปลาเป็ดอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเป็ดให้ตลอดล่ะ
0: เพื่อ
2: จะได้มันจะได้โต
0: จริงพี่กำลังจะพูดเลย
2: เพราะว่าปลาเป็ดเมื่อตอนก่อนกับสมัยนี้ราคามันแตกต่างครึ่งหนึ่งปลาเป็ดโล7บาทตอนนี้13บาทแล้ว
0: อุ้ยครึ่ง
2: ครับผม
0: ทั้งหมด11บ่อเนี่ยพี่ใช้เท่าไหร
2: ่กินมื้อละตันกว่าม
0: ื้อละตันกว่าพูดเหมือนน้อย
1: มือละตันกว่าๆไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพ่และที่เห็นกองพะเนินอยู่ตรงนี้ก็คือปลาเป็ดหรือปลาจั๊บซึ่งก็คือปลาตัวเล็กๆหลากหลายชนิดวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารมื้อเที่ยงของปลาช่อนเขาล่ะครับ
3: สาเหตุที่เราต้องใส่ลำผสมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเหยื่อจะเหลวเกินไปไว้นั้นเราต้องทำให้เหนียวเนี่ยพอปั้นแล้วปักออกมาเนี่ยแล้วโยนลงไปน้ำมันจะไม่ละลาย
0: ได้
3: เพื่อนมือหน่อยโยนป้อมมันก็คือไม่ละลายมองลักษณะก็คือไม่ละลาย
0: ก็คือการผสมลำเนี่ยได้ทำให้แบบ
3: มันเหนียวขึ้น
0: มันเหนียวขึ้นอารมณ์เหมือนได้ทำลูกชิ้นเนี่ยก็ใส่แป้ง
3: ใช่ใช่
0: อ
3: ๋
0: อแต่เนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้น
1: อาหารมื้อเที่ยงพร้อมแล้วแม่น่าทานไหมล่ะครับคุณผู้ชม
0: อาหารเนี่ย1กระป๋องเนี่ยประมาณ13กิโลฮะปลาช่อน1ตัวจะได้น้ำหนักเนื้อประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องกินอาหารประมาณ 3-5 กิโลกรัมคิดดู 3-5 พูดง่ายๆอ่ะกินเกือบครึ่งถังเนี่ยกว่าจะได้1กิโลอ่ะ
4: ว
0: ้
4: าว
0: นักไม่ใช่น้ำหนักปลานะถังเนี่ยนักถือนานๆหนักมากเห็นเขาโดดเนี่ยคือไงเขาโดดขึ้นมากินแล้วก็โดดออก
2: ไม่ใช่มันงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: ขึ้นมาจากข้างล่าง
2: มาจากข้างล่างงับเหยื่อแล้วโดดออก
0: แล้วโดดออก
2: โดดตัวเล็กจากวัวตัวใหญ
0: ่พี่มันไม่เล็กนะที่มันกระโดดไปมันมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยตัวนี้ตัวกินกิโลกว่าเห็น
1: ที่ฟาร์มแห่งนี้จะให้อาหารปลาช่อนวันละ3มื้อนะครับเช้าก็จะเป็นอาหารเม็ดเที่ยงก็จะเป็นปลาเป็ดผสมกับรำส่วนตอนเย็นจะเป็นหัวปลาบดผสมกับรำซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดกว่า8เดือนด้วยกันล่ะครับ
0: ผมอยากรู้เลยพี่เลี้ยงปลาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณที่บอกประมาณ8เดือน
2: นะครับ8เดือนนะ
0: ถ้าเลี้ยงอย่างสูตรพี่เนี่ยฮะก็คืออาหารเม็ดเที่ยงปลาเป็ดเย็นเป็นหัวปลา
2: ใช่ใช
0: ่8เดือนเฉลี่ยเนี่ยไซส์เขาประมาณเท่าไหร
2: ่ไซส์กงตลาดกงตลาดหมายถึงว่ามีทั้งโบ้
0: โบ้คือ
2: ปลาโบ้คือโลกว่า
0: ตัวละโลกว่า
2: ตัวละโลกว่ามีแล้วก็มี78นะครับ
0: จะไปขีด
2: จะไปขีดเป็นปลาเผาอะ
0: ปลาเผา
2: ปลาพิมพ์นิยมสมัยน
0: ี้นี่คือปลาเผา
2: แล้วก็มันเป็นปลาซ่ามาถึง5ขีด
0: ปลาซ่านี่
2: ต้องปลาซ่าแกงเป็ดซ่าอะไรต้องปลาซ่าเนี่ย5แล้วก็มีปลาตัวเล็กลงมาคือมีทุกไซส
0: ์เอ๊ะตัวเล็กเราไม่เลี้ยงต่อก็ขายไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันไม่ได้ครับคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ตื่นง่ายเมื่อเราจับกันต้องจับครั้งเดียวให้หมดแต่ไม่ใช่จับวันเดียวหมดนะ
0: ครับ
2: ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังแล้วว่าเอาอวนลากมาวันนี้ใช้2ตันวันนี้ใช้ตัน5อะไรก็ขึ้นมาตามจำนวนนั้นจนกว่าจะหมดบ่อถามว่าบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าจับกันจริงๆแล้วสักกี่วันจริงๆแล้วประมาณ5วัน
0: ต่อ1บ่
2: อ1บ
1: ่อปลาช่อนถือว่าเป็นปลาที่ตกใจง่ายแล้วถ้าวันไหนเขาตกใจไม่กินอาหารที่เตรียมไว้จะทำยังไงล่ะครับพี่สมคิด
2: เนี่ยไม่มีกี่วันเนี้ยมันหลุมพอดมาต้นกล้วยหัก 2-3 ต้นจากนั้นปลาก็ไม่กินเหยื่อเลยไม่กินอาหารเลยพอไม่กินเลยทำไงครับอาหารที่ผมบดมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บก็ไม่ได้เพราะมันละเอียดแล้วเน
0: ี่
2: ยเก็บไปชั่วโมงเดียวมันก็จะอืดแล้วเสียทิ้งก็ต้องวิ่งกลับมาให้ปลาดุก
0: คือพูดง่ายแกจะได้กินอาหารปลาช่อนก็ต่อเมื่อปลาช่อนเขาตกใจกินไม่ได้
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เลี้ยงไว้เผื่อเหตุการณ์
2: เผื่ออาหารตัวนี้เหลือ
1: ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทีเดียวครับดูเหมือนว่าการเลี้ยงปลาดุกควบคู่กับการเลี้ยงปลาช่อนจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับพี่แต่ยังไงก็ขออย่าให้ปลาช่อนเขาตกใจบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะอ้วนไปซะก่อน
0: ที่เห็นต้องมีตะข่ายล้อมเงี้ยกันปลากระโดด
2: กันนกฮะนี่ค่ะที่ไข่นี่คือกันนกเลย
0: กันนก
2: นกโดยเฉพาะเลย
1: ในน้ำมีปลาบนฟ้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยครับและก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับปลาช่อนที่ยังมีขนาดเล็กล่ะครับ
2: ตัวที่ร้ายสุดก็คือนกกระน้ำ
0: นกกระน้ำนกกระยางเหรอ
2: นกกระน้ำตัวดำๆ
0: อ๋อเคยเห็น
2: นกกระน้ำเนี่ยเขาบินอยู่ตามอากาศเนี่ยถ้าเห็นปลาตัวเล็กๆผุดเนี่ยเขาจะพุ่งดิ่งลงมาจากน้องตุ้มดาวลงไปขึ้นมาคือคาบนกคาบปลาขึ้นมาเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้ปลาช่อนตัวโตๆไปขายได้ชื่นใจคนเลี้ยงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวจึงจะยืนหยัดอยู่ในยุทธจักรนี้ได้สุดยอดเลยครับพี่สมคิดเห็นวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแล้วตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่านะครับว่าการตลาดปลาช่อนของพี่สมคิดเขาเป็นยังไงกันบ้าง
0: ตลาดเป็นยังไงบ้างพี
2: ่ตอนนี้เราคือเรามีในญี่ปุ่นทำมาตั้งแต่พ่อยันลูกมีความมาตรฐานพอสมควรมาจับทุกครั้งที่เรามีปลา
0: คือเจ้าหลักของเรา
2: เจ้าหลัก
0: กิโลเท่าไหร
2: ่กิโลเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงเดือนนั้นๆถ้าโดยเฉลี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำจาก100บาทนี่120เนี่ยได้แน่แต่130เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
2: สูงๆครับล่าสุดผมจับเมื่อเดือนกันยาจับปลาไป 1,500 ลัง50โลราคาขึ้นไปเรื่อยในเดือนนั้นน่ะพอจะจับเสร็จผมได้125คนก็ฟังแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รอจับ125ทีเดียวจะได้เยอะ
0: เออทำไมไม่รอปลาแพงมีเหตุผลแน่นอน
2: มีเหตุผลคือพ่อค้าเนี่ยเค้าก็จะไล่คิวมาถ้าหากผมไม่จับเค้าก็ไปจับเจ้าต่อไปผมก็ตกคิวไปเพราะนั้นถึงคิวต้องไปอีกคำถามนึงทำไมต้องขายพ่อค้าคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ขายบ้างล่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่เลยเจ้าอื่นน่ะไม่มีหรอ
2: มีแต่ว่าพ่อค้าบางคนเนี่ยกดราคาถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนของเราไม่มีไม่พอ5บาทเขากินไปคิดไปแล้วดีไปกิโลจับไปก็สักบ่อวะเสียดุลไปแล้ว5บาทต่อ1บ่อ200ลัง10,000โล 50,000 หายไป
0: นี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกของการทำงานมากมายที่เราจะต้องเลือก
0: เราเลี้ยงปลาช่อนเราขายปลาช่อนล่ะ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีรายได้เสริมอะไรมาจากตรงไหนบ้าง
2: รายได้เสริมก็คือบางครั้งเราไปซื้อปลามา
0: เหมือนแพปลา
2: เหมือนแพปลา
0: อย่างถ้ามีทำตามออเดอร์เลย
2: ออเดอร์เขาสั่งเขามีไม่ออเดอร์ก็มีมันขึ้นอยู่กับเราหาของได้โทรไปบอกเขาว่าวันนี้มีของอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือทำอะไรให้เขา
2: อันนี้ทำเขาร้านอาหารก็จะไปทำพวกแปซะ
0: นี่มีมาตลอดมีปลาหลากหลายชนิดปลาช่อน
2: มีปลาช่อนมีปลาโกด
0: ปลาหมอ
2: มี
0: หมดเลยก็คือทำเป็นแพปลาให้ครอบครัวปลา
2: ลักษณะนั้นถ้าใครคิดจะทำเนี่ยก็ลองศึกษาดูก็ต้องคำนวณตัวเองดูว่าคุณจะทำมากทำน้อยทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่คือถ้าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริม
1: แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถอยู่ได้ในยุทธจักรการเลี้ยงปลาช่อนมากกว่า30ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมคิดสีโพงามคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
5: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
6: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
5: นี่ไง

0: ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
0: กวนมะพร้าวล่ะ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

มนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายมันได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้แล้วก็มาดูของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: พราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: สายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อยช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: มื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในนา

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดมามีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะ

0: การกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
3: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
2: นี่ไง
3: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
2: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
3: วุ้นมะพร้าวหลายสี

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือ Herbs ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชม

0: ไปรู้จักกับเอกะ Forever อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับทำไมครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
0: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ Forever อย่าง
1: อ่ะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
0: ทางมาจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ท่ามเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชี่ในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
0: เข้าเรื่องท่ามเกลือดีกว่าครับนะฮะเห็นชี้ว่าท่ามเกลือท่ามเกลือ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมที่เป็นเกลือเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาให้พาไปดูหน่อย
1: ได
0: ้ว่าอันนี้หน้าถ้ำเป็นอย่างเงี้ยแต่ในถ้ำมันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
0: ไปครับ
1: นี่แหละค่ะผลึกหินเกลือ
0: จริงๆมันคือผลึกหินเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
1: แต่ตัวเนี้ยมันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินเลยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้นน่ะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว
0: ้
1: จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
0: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
1: ใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอินพุตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
0: เยอะมากงั้นต้องให้เล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
1: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลาง มีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูดไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นน่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
0: ้
1: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับมันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
0: ม
1: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
0: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
1: ไฟช็อต
0: มาอันนี้เรียกว่า
1: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะ

0: ช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกเนี้ยออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยากๆ
1: คร
0: ับ หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิ้น

0: พรุ่งนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้น
0: ๆจากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
1: ฮะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
0: ยังไงต่อฮะ
1: ก็
0: เคร
1: ื่อง
0: อันนี้
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
0: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
0: ่
1: ะ
0: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: ครับผม
1: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
0: ่
1: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมุติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
0: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
0: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
0: ลักษณะงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวครับ
0: ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกกันว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันนี้จากเขียวเนี่ยกระโดดไปเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
0: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
2: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: I have a Thai. I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งไทย I have a จีน I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยผักบุ้งจีน
1: แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆแหละ
2: ใช่แล้ว
1: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
2: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยสิ
1: ก็ต้องที่ไทยสิเออเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
2: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาโรทีน
1: อ๋อเบต้าแคโรทีน
2: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้ง2อย่างเลยเราก็นำมามิกซ์รวมกัน
1: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
2: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
3: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
2: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
1: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
2: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
1: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมาแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
2: ให้กรอบๆก่อนนะ

0: คะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วนำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
1: อ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
0: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
1: เอาได้
0: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
1: เชิญจ้ะ
0: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
1: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่น้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
0: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ค่ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอ่ะไปย่างกุ้งอ่ะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช
0: ่คนละอย่างนะคะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกลียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไมจิ้งฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: ราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกนะมาผมช่วยแล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วหน
0: ้
1: าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย
0: ่
1: างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลยจัดจาน
0: จัดจาน
1: เย้

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดรสหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วล็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: แม่เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูแล้วซีรีส์แล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซาก

0: ซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrient P L A N T N U T R I E N T S plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizerChemical Fertilizer Chemical Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเคมี Organic Fertilizer Organic Fertilizer Organic Fertilizerแปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอในการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเล็กด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งนึงในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเหมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

0: คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินแวนคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานซิต
1: กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกขอเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ.1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันทัวร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สนามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าเออนี่แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่า
2: หลังจากเช่ารถเสร็จแล้วภารกิจแรกของเราคือจะต้องมาช้อปปิ้งก่อนแต่ว่านี่เราเจอกับดักแล้วอินเสิร์ต $1ปัญหาเนี่ยคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใช้ยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่า children's miracle network นะคะ donate 50เซ็นต์คืออันนี้เป็นการบริจาคช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงนี้เขียนแน่ๆหนึ่งดอลลาร์นี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปอีกแล้วเอ๊คุณเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกกลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
3: เอากี่แพ็คอะ
0: นี่ยกเกินมาโอ้ย
3: นี่คือของจำเป็นมากนี่ไหม
0: ของที่นี่เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณให้ว่ายูนิตไพรซ์คือเท่าไหร
1: ่ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
0: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอ่ะอย่างเช่นสมมติอันนี้ยูนิตไพรซ์เป็น0.00049ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
1: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบรรยัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน

0: ready? Have a good night.
1: Bye bye.
2: นี่ไปพร้อมเราเลย
3: ข้างเฮ้ยเจ๋งมากเคยเห็นรถเข็นดูสิเราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบไม่เหล็กหรอกค่ะมีบันไดเลื่อนสำหรับรถเข็นเฉพาะโอ้แล้วเราก็

เริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองคิโรน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วแหละน่าจะ6โมงกว่าทุ่มหนึ่ง

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบตอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดโรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดด้วยแบบไหมไม่เอาไม่เอาแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกล

การที่ตอตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพทถึงคิโลน่าเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลน่าเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: เขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีดีดีเอียงดีเฮ้ย

0: เสียว
1: โอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
2: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่าโรดซอลโดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณโรดซอลที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพกว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราวลบ6ถึงลบ16องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่าลบ16องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอร์โรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ล้นมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแปดอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะโสโครกแบบนั้นอะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ฟึบฟึบนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายเงี้ยก็ไหนๆปักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้ เจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แพทว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

0: ง32แล้ว
1: โอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุขมัวมากหมอกเต็มเลยอะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือเดย์ไทม์ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น7โมงตกประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ไทม์ยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะคะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวนะที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบ

ล็ดนุ่มๆละเอียดละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเรามาสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

ินแบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดิดน้ำสกปรกใส่อีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะ อย่างนี้จะไปเดินเทลได้ยังไงขับมาเทลสองเทลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้ว จุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่าโรเจอร์พาสอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันนี้แพทก็ถามเขาต่อว่าบิกินเนอร์เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้นเกเชอร์เนชั่นพาร์คเราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยลองมองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: อ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิพองเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ได้ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ. 1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่

0: ำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ความสวยงามของแต่ละสังคม
1: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทย์อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น National Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่ฟู่ฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ขับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge แล้วก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on the far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆมันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวงวางดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there. Don't walk on the ski trail. Just walk beside it.
1: โอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lake เป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกยันมิถุนาดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้า

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ผัดข้าว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินเป็นลูกไม้พวกนี
0: ้ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ
1: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและก
2: ัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเน
2: าะใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำ

0: นิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
1: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคผม
0: มีแก้วมาไหมคะ
1: พกกระติกมาด้วยครับ
0: นี่อันนี้จะลด10บาท
1: ลด10บาท
0: ใช่ค่ะ
1: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
0: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
1: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
0: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
0: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
0: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
1: คครับผม
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปตั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ค่ะลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
1: ็
2: 10บาท
1: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่
3: ครับผมชื่อโจครับ
1: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
1: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
1: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
1: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ทิ้งรวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: คร
3: ับ เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว
3: ้ใช่อ
1: ันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
3: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
3: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
1: ค
3: ือ
1: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำหนักเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง

0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
2: ครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
2: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
2: นั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
2: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
2: มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
2: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
2: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
2: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
2: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
2: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
2: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
2: แต่เราแค่ทำว่าเราทำงี้กันอยู่นะ
0: ครับ
2: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
2: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: ครา
2: วนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
2: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของ

และนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำในขณะนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่ถูกต้องคร
1: ับ โอ้โหมันก็จะ

0: ถูกต้องครับ
1: เออแล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
0: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
0: พอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุด
1: เออ
0: แต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอ้าเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
0: มาร
1: ยาทโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี
1: ่อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
0: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆใช่โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
1: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
0: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
2: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เท
2: ด
1: ้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: ครับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
0: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท่า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
2: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมคร
2: ับ ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
2: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: คร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
2: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: าละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้นะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่
0: มั้ยแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สําเร็จรูปเรา

0: มาผสมหน้าไงทีนึง
1: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
1: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
1: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
1: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
1: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
1: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
1: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
1: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
1: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ่ะอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
3: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอ่ะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
3: ดูดีอ
2: ่
3: ะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
3: ้
2: ว
3: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
3: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้อ่า
2: เริ่มแบบเกลี่ย
3: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
1: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
0: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
1: อุ้ยฟูแล้วฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
1: ีอันนี้คือโฟม
2: อันนี้โฟม
1: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะเออฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
1: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
1: เป็
2: นของเปลือง
1: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
0: ใช่คร
1: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
0: ใช่ครับ
1: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
0: ซุดอีกครับ
1: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
0: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
1: ครับ
0: เพราะยังไง
1: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
0: ใช่ครับ
3: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: อ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
1: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
1: เออก็คือถ้าเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
1: โอ้โหฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
0: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
4: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
0: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
1: โอ้เออครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม
1: ่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะดูโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
0: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
0: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: ก็ใช่
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
0: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
0: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
0: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้ค
2: ือ
1: ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้าไม่จำบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
1: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
0: คล้ายกันครับ
1: เออ
0: ก็คือใช้คัตเ

0: เตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
0: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
0: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
0: คร
1: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ
0: ครับ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเก๋เรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ด
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาก้าวเดินเนี
0: ่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ2ถึง3เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง7ถึง10เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: อ
0: ะ
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดดูดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7ถึง10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2ถึง3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2ถึง3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็ไม่บรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับข
0: ุ
1: ดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวเนี้ยระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลย
0: เ
1: นี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันก็ไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: บริเวณรอบ

0: วนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้สุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันสุดเลย
1: สุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันเนี้ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได้ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องรีโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ใ
0: ช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่
2: คร
0: ับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้า
2: ไม่ชันเป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือสถาปนิกวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่ในดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มัน

0: ผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์นี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกนี่แม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: อ้าวจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเออดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกมันชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงที่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั่งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรมันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช่
1: แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่3 4ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่
2: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
2: มีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอ
2: ่ะก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็น่าถูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
2: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
2: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
2: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
1: เอ้า
2: เรียนรู้เอง
1: แสดงว่าญาติถ่ายทอดเลย
2: ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไป แค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
2: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
2: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
2: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: ก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าดอกไม
2: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
2: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
2: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
2: ได้ค่ะได้
0: ไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันเฮ้ยไม่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
3: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวาน

0: อบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงนี่เราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ได้5เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติ๊ดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะครับเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ก็หน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะ
1: อันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: บาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนพิธีกร
1: ไปนี่ไงปัด
2: เดี๋ยวมันเสกเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บละ
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค่ะ
1: อ๋อเอโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้าน
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โตน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้น อีกนานแค่ไหนเขาถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเขาเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี้
2: ค่ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: Able
2: 6เดือน
1: Able มาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้น 5-6 เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีเยอะไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ70
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
2: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็นร้อยกิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่ไปแล้วเก็บต่อวันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ยเพราะมันกินไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะฮะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บต้องพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่
2: ะ
1: เอาไม้วัด25เซนทำขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือทำสมัย
1: ก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กิน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
2: ินไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: ก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
2: เ
1: ขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก็
1: เ เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช่
1: คืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
3: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารแอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
2: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอกค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละอันนี้ต้องเอาออกมาเลย
2: อันนี้ต้อง
1: เอา
2: ออก
1: ได้
2: ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
2: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
2: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
0: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยังไง
2: ใช้ยาฉีดค่ะไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วครับ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้านอีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในไร่น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อ๋ออีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: อ๋อตอนเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
2: ้ใช่
1: ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
2: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
2: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำสิ
2: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
2: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
2: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
2: มีค่ะ
1: อ๋อ
2: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
2: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให
2: ้เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
2: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
2: ไม่หัก
1: เฮ้ย
2: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมุติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขาหาของ
2: ดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
2: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
2: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
2: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
2: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
2: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
2: ค่ะ
1: หวานเลย
3: แล้วกันปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตเน้นการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหมอ
2: ุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
2: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
2: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเฉย
2: ๆค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
2: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
2: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะไอ้ที่3เดือนแรก
2: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข
2: ้
1: ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
2: ้มีแปลงที่ถ่ายทิ้งคือแปลงตรงเนี้ย ที่พี่ปลูกกล้วย
4: ทำไม
2: ข้างหลังเนี่ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
4: อ๋อแดดมันไม่ถึง
2: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
4: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นอ่ะ
2: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
4: ทดลองปลูกก่อน
2: ก็ลองปลูกกับ2ไร
4: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
2: ่2ไร่
4: เจ๊งมั้ย
2: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ๆต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
4: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกก่อน2ไร่นะเจ๊ง
2: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
4: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
2: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
4: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
2: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
4: เจ๊งไหม
2: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
4: ้ไม่ใช้คำนี
0: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักที

ว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: กันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอวใหญ่ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนของขาวอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไง A โบA B C แต่ที่มันได
1: ้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกินเอโบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่เป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษ
1: ั
2: ทค่ะคนละบริษัทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยิ่งถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มหึมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนรีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: ดีจริง มีวิธีการที่จะ

0: ควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
1: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
0: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
1: เรา
0: ก
1: ็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
0: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
1: ไม่ได้
0: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
1: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
0: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
1: ใช่
0: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อทุกปี
1: ต่อทุกปี
0: ต้องต่อทุกปีที่นี
1: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
0: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
1: ส่งเสริมตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ทำอยู่
1: ทำอยู
0: ่วิธีการเป็นยังไง
1: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ์
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะทุกที่
0: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได
1: ้ไม่ค่ะทุกที
0: ่ทุกที่
1: ในประเทศไทยเลย
0: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
1: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทําอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
0: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือหัวใจหลัก
1: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
0: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
1: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
0: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
1: ตัวเลข
0: ได้เงินเท่าไหร
1: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
0: นี่ดูบินด้วยดูบิน
1: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
0: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว 4.8 เอขาว 1.7
1: รวมดีกว่ารวม
0: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
1: ะ
0: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้อันนั้นนะวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลยได้
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรกันเด็บคนไหนจะรู้ลึก

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับมันตะปีหนึ่งครับตอนนี้มันกำลังจะจบปีหนึ่งแล้วก็อยากจะมารีวิว50แฟกต์เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีหนึ่งให้ทุกคนฟังกันครับก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะทุกวิทยาเขตครับก็จะมาเรียนที่สารยาก็อย่างเช่นมาร์คท่านตะปีหนึ่งใช่ไหมครับมาจะเรียนที่สารยาแต่ว่าตั้งแต่ปี2ถึงปี6เป็นต้นไปครับมาจะเรียนที่ซาโยทีอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับข้อต่อไปนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อครับก็อย่างเช่นท่านตะก็จะใช้ DT ศิริราชก็จะใช้ SI รามาก็จะเป็น RA LA ก็จะเป็นศิลปศาสตร์ SC ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ EG ก็จะเป็นวิศวะก็จะจำไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าเยอะมากสำหรับตึกในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเป็นชื่อย่อเช่นกันครับเช่น MLC ก็จะเป็นตึกศูนย์การเรียนรู้ตึก L ก็จะเป็นตึกเรียนรวม LA ก็จะเป็นตึกคณะศิลปศาสตร์ SC ก็วิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ครับเยอะมากครับจำไม่หมดก็สำหรับเด็กมหิดลสายยาทุกคนนะครับจะรู้จักคำว่าจักก้าครับจักก้าก็คือจักรยานในมหาวิทยาลัยครับก็สามารถเช่าฟรีเช่ามันก็ไม่ฟรีก็คือให้ยืมฟรีเอาบัตรนักศึกษาไปแลกครับแล้วก็จะใช้จักรยานได้จนกว่าเราจะเอาบัตรนักศึกษาไปคืนครับจริงๆมาร์คไม่ได้มีจักร้าครับคือมาร์คมีจักรยานของตัวเองแต่ว่าก็เคยยืมจักร้าไปปั่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะศิริราชชาติมีอยู่วันนึงเคยล้มลงเล่นจักรยานนะครับเพราะว่ารีบปั่นจากหอไปเรียนเราเหมือนถนนมันลื่นฝนตกครับก็นักศึกษาน้องๆปี1กำลังจะขึ้นไปเรียนก็ปั่นจักรยานระวังด้วยนะครับถ้าวันไหนฝนตกครับสำหรับนักศึกษาที่นี่นะครับสามารถฟังออเคสตราได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าบางงานเสียตังก็จะเป็นราคานักศึกษาที่ถูกมากๆครับแต่สำหรับมาร์คยังไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าเพื่อนเคยฟังแล้วบอกว่าที่นี่ดีมากจริงสำหรับข้อนี้สำคัญมากครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับมีคอนเสิร์ตฟรีเยอะมากเอ้ยไม่ฟรีมีคอนเสิร์ตที่ถูกมากเยอะมากๆแล้วก็มาไปทุกคนเลยก็คือมีศิลปินดังๆเยอะมากแวนด็อกมีทีเจมีคอยินสันพาราด็อกเยอะมากครับคือมาจำไม่หมดเหมือนกันแต่ว่ามาไปทุกคนแล้วก็สนุกมากๆบัตรถูกมากด้วยก็สำหรับชื่อของคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะที่จัดนะครับอย่างเช่นศิริราชก็จะเป็นเฮลไนท์อินไครซิสก็จะเป็นของวิศวะอินซอมเนียก็จะเป็นของ SC แล้วก็ LA จะเป็น LA Fest ครับสำหรับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีตลาดนัดที่มาร์คชอบมากๆก็คือจะมีร้านที่มาร์คแนะนำ2ร้านก็คือเป็นร้านกาแฟที่มันอยู่แถวๆเขาจะเรียกว่าป่าไผ่อ่ะแต่ว่าเอาจริงตอนนี้ให้จิ้มก็ยังจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีร้านหมูทอดตรงข้ามตึก LA ครับก็คืออร่อยมากเหมือนกันก็คือร้านนั้นมันจะกินเป็นข้าวเช้าทุกวันศุกร์เลยครับก็สำหรับวันพุธบ่ายนะครับทุกคณะก็จะมีเวลาว่างรวมกันครับเพราะว่าพุธบ่ายจะเป็นวันที่พวกเราทุกคนไม่มีเรียนครับก็อย่างมาก็จะเอาเวลาว่างเนี้ยไปเตะบอลกับเพื่อนอีกอย่างนึงที่นักศึกษาเขานิยมทำกันก็คือทำชาบูที่หอกับเพื่อนครับไม่ก็ไปเซ็นทรัลสารยาหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเซ็นสาครับครับก็สำหรับวิชาที่มาเรียนในปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนเหมือนรามาศิริราชแล้วก็เภสัชเลยก็จะมีวิชาแคลคูลัสที่ทุกคนรักมาก
4: รัก
3: มาก มีแลบชีวะมีแลบเคมีมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแต่ว่าสำหรับในเทอม2ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคณะครับอย่างเช่นทันตะก็จะมีวิชาที่เป็นพื้นฐานของทันตแพทย์ยังมีวิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้นมาด้วยมีชีวะยังมีอยู่เลขแคลคูลัสก็จะเปลี่ยนเป็นสถิติแต่ว่าสำหรับวิชาที่ทุกคณะยังต้องเรียนอยู่ก็คือบูเก้ร้อยครับบูเก้ร้อยจะเป็นวิชาที่ทุกคณะเรียนรวมกันครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆอย่างมาร์กในกลุ่มมาร์กก็จะมีเพื่อนทุกคณะเลยบูเก้จะเป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันครับก็คือจะได้เพื่อนต่างคณะเยอะมากๆก็นอกจากบูเก้ร้อยนะครับยังมีลาเก้ที่คณะวิศวภาพจะได้เรียนรวมกันด้วยกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลครับเยอะมากก็จะมีสนามบอลสนามบาสมีทุกสนามครับแล้วก็สำหรับมาร์กมันก็ชอบใช้สนามเทนนิสสำหรับสนามกีฬาที่พูดมาทั้งหมดนะครับยังมีสนามกีฬาสควอชด้วยที่ไม่คิดว่าในมหาวิทยาลัยจะหาเล่นได้ครับในมหาวิทยาลัยมีห้องมาด้วยอย่างมาร์กก็จะขับรถผ่านหรือว่าขี่จักรยานผ่านก็จะเห็นห้องมาทุกวันเลยครับนอกจากห้องมายังมีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามห้องมาเลยก็จะเห็นหมาน่ารักออกมาจากโรงพยาบาลเต็มเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรงแรมอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็คืออยู่ตรงวิทยาลัยนานาชาติครับที่สำคัญเลยก็จะมีบุฟเฟ่กระบาดที่แบบเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยอยู่ในตอนเช้าครับถ้าพูดถึงบุฟเฟ่นะครับนักศึกษาทุกคนต้องรู้จักร้านที่ชื่อว่า B35 ครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มาคิดว่าอร่อยที่สุดในสารยาแล้วแล้วก็ราคาจะแตกต่างกันตามเพศครับก็คือผู้ชายจะแพงกว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะ179แล้วผู้หญิงน่าจะ149อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอีกอย่างที่มักชอบไปนั่งมากๆก็คือทะเลสาบ MUA ครับอดรู้ไหมนี่มันจะเป็นแบบเหมือนถนนที่ติดกับทะเลสาบเราสามารถแบบไปขี่จักรยานไปจอดแล้วนั่งเล่นได้แล้วคือมันสวยมากอ่ะพี่อ๋อพระอาทิตย์ตกด้วยใช่ในมหาลัยมีสาราไทยด้วยนะครับอยู่แถวๆดุริยางคศิลป์ครับมันก็เคยไปอยู่2ครั้งไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างเรียนก็เคยครับก็ถ้าพูดถึงถ่ายรูปก็จะมีมุมสวยๆอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะมากก็อย่างเช่นที่มาชอบไปที่สุดเลยคือตรงดุริยางครับเดี๋ยวอวดรูปก่อนจริงๆรูปในมอเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ถ่ายที่ดุริยางตรงดุริยางจะมีเหมือนเป็นบ่อปลาคาร์ฟที่แบบปลาเยอะมากแล้วก็แบบสีจะสวยมากข้างหลังแนะนำให้ไปถ่ายรูปกันได้ครับสำหรับข้อนี้ไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเชื่อนะครับก็คือถ้าใครก็ตามที่ไปถ่ายรูปกับร้านมอครับจะติด F หรือว่าไม่จบภายใน4ปี6ปีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับซึ่งมาก็ไม่กล้าถ่ายเหมือนกันครับกับความเชื่ออีกข้อนึงครับก็คือนักศึกษาที่ไปยกเป็ดหน้ากายภาพข้ามทะเลสาบครับจะได้แฟนในมหาวิทยาลัยซึ่งมายังไม่เคยนะครับแต่ว่าเพื่อนมาก็เคยไปยกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนในมหาลัยนะครับมีชมรมให้เลือกลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพ
4: เทนนิสตีกอล์ฟสีม้าดนตรีเปตอง
3: อีกเต็มเลยครับแต่ว่าไม่ได้บังคับให้เลือกลงนะครับมาก็เลยไม่ได้ลงครับที่มาไม่ได้เลือกชมรมเลยเนี่ยเพราะว่ามาติดกิจกรรมอย่างอื่นครับมาก็เป็นลีดของคณะด้วยแล้วก็ได้ไปประกวดดาวเดือนของคณะด้วยครับรุ่นพี่ถ้าดูอยู่ก็อย่าโกรธกันนะถ้าฟังทำผิดตอนจบมันคือจะตบอย่างวันนี้แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงแล้วก็ทุกคนจะลุกขึ้นมาครับครับสำหรับการเรียนในมหาลัยนะครับใครที่เรียนไม่ทันหรือว่าอยากทบทวนบทเรียนครับมหาลัยจัด e-lecture ก็คือจะเป็นการเรียนย้อนหลังเหมือนเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนในแต่ละคาบครับสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราอยากเรียนเลยสำหรับกิจกรรมรับน้องปี1ของที่นี่นะครับจะเรียกว่ารักน้องมาก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันนะครับกิจกรรมรักน้องอีกไฮไลท์นึงเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรักน้องที่เป็นโต้รุ่งด้วยมันจะเป็นกิจกรรมรับน้องนี่แหละจะเต้นสั่นกันตั้งแต่เย็นของวันนึงจนถึงเช้าของอีกวันนึงเลยปี1ของทุกคณะเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสแตนเชียร์ครับที่ทุกคณะสามารถเลือกว่าจะทำได้หรือว่าจะไม่ทำก็ได้ครับซึ่งทันตะก็มีนะครับสแตนเชียร์แต่ว่าสแตนเชียร์ของที่นี่นะครับก็คือจะไม่ได้ประกวดครับจะเป็นโชว์ของแต่ละคณะมาโชว์ร่วมกันมากกว่าแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของสแตนเชียร์เลยเนี่ยก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับจะมีการร้องประสานเสียงเพลงรักน้องเราไม่เคยได้ดูของจริงครับแต่ว่าเคยดูใน YouTube ซึ่งแบบให้ดูใน YouTube ก็ขนลุกแล้วครับครับสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาลัยเลยเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับเราก็จะเรียนรวมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเยอะเลยครับแต่ว่าจะมีอยู่2คณะที่จะไม่ได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเท่าไหร่ก็คือ MS กับ IC ครับในมหาลัยนะครับจะมีรถรับส่งเรียกว่ารถแทมครับแบ่งเป็น3สาย3สีซึ่งสามารถดูได้ด้วยนะว่าแบบรถจะมากี่โมงแล้วรถไปแบบจอดที่ไหนบ้างแต่ว่ามาไม่ได้โหลดแอปมาก็คือจะไม่ได้ดูเลยแล้วก็ขึ้นวัวทุกครั้งเลยครับแล้วก็นอกจากรถแทมนะครับยังมีรถฟรีที่สำหรับใครที่อยากจะเข้าเมืองครับสามารถใช้บริการ Shuttle Bus ครับก็คือจะรับส่งตั้งแต่สระยาศรีราชหรือว่าสระยาพญาไทแล้วก็มีขาไปทั้งขากลับเลยครับมีสิ่งที่มาประทับใจอยู่ครั้งนึงก็คือมาเคยลืมกระติกน้ำ

0: ี่สีชมพูไว้แล้วก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็ยังเก็บไว้ให้มาครับก็คือแบบดีใจมากที่ยังไม่หาย
1: นี่ครับนี่กระติกน้ำกระติกน้ำสีชมพูของมัน
0: มีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเด็กในมหาลัยอีกคำหนึ่งก็คือบุ๋ยครับเรียกง่ายๆก็คือตัวเงินตัวทองครับซึ่งเราทุกคนก็จะเจอบ่อยมากในเดือนทุกที่ก็จะมีครับแถวๆสังคมก็จะเจอบุ๋ยเยอะมากเรียกว่ามีทุกที่ครับบุ๋ยที่สำคัญมากๆนะครับก็คือปีหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษครับจะแบ่งห้องตามคะแนนของโอเน็ตดังนั้นน้องๆที่จะสอบโอเน็ตนะครับห้ามทิ้งโอเน็ตนะครับใช้จริงในมหาวิทยาลัยครับสำหรับกิจกรรมอำลาสารยานะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมที่จัดให้น้องๆปีหนึ่งครับที่จะต้องแบบแยกย้ายกันไปในแต่ละวิทยาเขตที่จะไม่ได้เรียนร่วมกันแล้วแต่ว่าปีนี้เสียดายมากที่จะไม่ได้จัดครับสำหรับอีกกิจกรรมนึงที่น่ารักมากๆในสารยาครับก็คือ PY Pro ครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในแถวๆวันวาเลนไทน์เหมือนเราสามารถเขียนข้อความหรือว่าจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งมาก็ได้นะครับแต่ว่ามาไม่ได้เป็นถึงขนาดที่ว่ามีคนมาร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าจะเป็นการกอบช็อกโกแลตน่ารักน่ารักมากกว่าครับอันนี้มาไม่แน่ใจว่ามาได้โปรจากใครเหมือนกันครับเพราะว่าโปรไม่ยอมบอกชื่อตัวเองแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆในคณะเราได้แหละหรือเปล่าครับถ้าเป็นช่วงใกล้สอบนะครับห้องสมุดในมหาลัยจะเปิดให้เรานั่งถึงเช้าเลย24ชั่วโมงและที่สำคัญครับจะมีขนมแล้วก็แบบน้ำแจกฟรีด้วยไอเย็นกินอิ่มครับในสารยานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากอย่างมาก็จะมีมุมลับอยู่มุมนึงที่จะเป็นแบบเหมือนดาดฟ้าก็สำหรับใครที่มาเรียนปีหนึ่งนะครับก็ลองหาดูครับมีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะเลยตั้งแต่ปี2เป็นต้นไปนะครับบางคณะก็จะไม่ได้เรียนที่สารยาแล้วอย่างเช่นศิราชรามาหรือว่าทันตาเองครับทำให้มาร์กเนี่ยไม่ได้เจอรุ่นพี่ในต่างคณะเลยอย่างเช่นพี่มินไงครับก็คือมาร์กจะไม่เจอเขาเลยในแบบในรั้วมหาลัยครับแต่ก็ยังได้คุยกับพี่มินบ้างในบางครั้งครับบางทีก่อนเข้ามหาลัยมาร์กก็ได้ปรึกษาพี่มินนะครับเวลาแบบตอนสอบเข้าอะไรเงี้ยพี่มินแบบเครียดไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตไหมมาร์กก็ปรึกษาเขาอยู่ครับครับในมหาลัยครับก็จะมีโรงอาหารเยอะมากอยู่ตรง NLC อยู่ตรงสังคมรู้สึกว่าตรงหลุยยางก็จะมีโรงอาหารเหมคือสังคมครับข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากครับสำหรับปี1นะครับจะมีทั้งหอในทั้งหอนอกให้เลือกอยู่เลยไม่ได้บังคับแต่สำหรับมาร์กจะเลือกอยู่หอนอกครับถามว่าปี1เรียนยากไหมมาร์กคิดว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นมาร์กรู้สึกว่ามันยากกว่ามอปลายแต่ว่ามันไม่เครียดเท่ามอปลายเพราะว่ามอปลายเนี่ยเราเหมือนยังไม่มีที่เรียนแต่ว่าปี1เนี่ยมันยากแต่เรามีที่เรียนแล้วมันก็จะไม่ค่อยกดดันเท่ามอปลายเกรดเฉลี่ยปี1เทอม1ของมาร์กได้ 3.81 ครับแต่ว่ามันวัดอะไรไม่ได้ครับมาคิดว่าเทอมต่อไปก็จะไม่ได้เท่านี้แล้วสำหรับกิจกรรมที่มาไม่อยากให้น้องๆที่กำลังจะมาเรียนที่สายยาพาดเลยก็คือคอนเสิร์ตครับก็คืออยากให้ทุกคนไปดูให้ครบทุกคนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่นี่ถูกมากๆแล้วก็แบบมีแต่วงดังๆมาเล่นทั้งนั้นเลยอยากฝากถึงเพื่อนๆใครคณะแล้วก็ในมหาลัยทุกๆคนเลยที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในปี2หรือปีถัดไปก็คือรักเพื่อนๆครับ

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรหมู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
1: ที่ผมทำของเกาะพิทักษ์ให้มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล่มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือการประมงพอทำการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มออกจากพื้นที
2: ่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวเยอะก็คือว่าที่นี่หนึ่งมันลำบากอ่ะเอาพวกลงเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทำวิ่งเรือเนี่ยกลัวส่งลูกเรียนไม่ทัน
3: มันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหาย
1: ความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโกยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมดก็มาจากสาเหตุเรือประมงอวนลากเรือรุ่นทั้งหลายนะครับอยู่ในอ่าวหมด
4: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและ2อุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเราลดเลิกหมดอุปกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำงาน
0: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชน
5: ตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู
1: ้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนเกาะพิทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนเกาะพิทักษ์รับจากภายนอกประมาณ 90% นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมันนั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์
0: ฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1: ก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยังไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทำโคลนเน่าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแพลงต้นไรแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้ใช่ไหมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทำทุกเรื่องนะจากที่เราเอาทุ่นไปปล่อยแล้วตกเบ็ดกันไม่มีปลานะหลังจากที่เราอีมบอลไปทิ้งจุ่มวันนี้ถึง2ลูกพรุ่งนี้2ลูกมะรืนนี้2ลูกจะทำแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมาก

0: พอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือสักตัวนึงที่ถ้าการอนุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวไง
1: ก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้น
2: การท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
3: ที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับ
4: บนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารนะส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับปะรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ย
3: ทำกับทุกหลังนะครับ
0: ใส่ถังปุ๊บไม่เสร็จขยะเปียกใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำ EM น้ำใส่ตามและตั้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็พาไปเท
1: ที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะ
0: ขุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยหน้าตอนนี้เนี่ยคนกอบไปทักพูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักบนกอบไปทักนะปลอดสารแน่นอน 100%
1: แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะในการที่จะบำบัดน้ำเสีย
3: มันเมื่อก่อนมันการหมักหมมดินโคลนเนี่ยเหยียบย่ำลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมา
4: ที่อยู่บริเวณใต้บ่อส้วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ำลงไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆมีกลิ่นพอเราใช้น้ำพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิม
2: แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว
0: ตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่คือสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำจากใจให้ได้ก่อน
2: แต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: สมัยก่อนก็คือเราจะมีอาชีพประมงค่ะเป็นอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือเราเอาเพื่อยังชีพใช่ไหมคะแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะจะเอามาแปรรูปค่ะ
2: ช่วยให้วิถีประมงพื้นบ้านดำเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัพยากร
5: สมัยเด็กๆของมันเยอะแล้วมาตอนหลังได้ของไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่เรือใหญ่เข้ามาข้างในแล้วช่วงนี้ก็ปิดเรือใหญ่ปลาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ต้องใส่เกลือไว้กินแต่จะขายยากแต่เดี๋ยวนี้ได้อะไรมาก็ขายได้มาทุกอย่างสมัยก่อนนี่ทิ้งหมดในนี้ไม่เอาไม่มีใครกิน
1: ป้าพูใช่ไหมคะแกออกปลาหลังเขียวได้แกก็เอามาให้ข้าวกลุ่มเพื่อที่จะแปรรูปเป็นปลาหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สัตว์น้ำที่ถูกจับได้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนแน่นอนว่ากรรมวิธีนั้นถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นบรรพบุรุษ
1: ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะก็คือเอาปลาที่เราออกหาจากทะเลได้เนี่ยเอามาฝังไว้ในทรายค่ะเลยก็คือการถนอมอาหารไม่ว่าหาปลาอะไรเราก็สามารถทำได้แต่ที่ตัวเด่นๆของเกาะพิทักษ์เลยก็คือจะเป็นปลาอินทรีฝังทรายค่ะเราล้างทำความสะอาดค่ะเอาไส้ออกแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะก็เอาใส่ไว้ในภูมิค่ะเรามีการพันค่ะพันตัวปลาลองไว้เอาปลาใส่ไว้นึงแล้วก็ใช้ทรายกบค่ะปลาตัวเล็ก

0: 2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะ
1: พอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นมากินเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวแล้วมันก็ติดจากนู้นเลยแล้วคนโบราณเลยสอนติดต่อกันมา
0: เนื้อของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนกลิ่นสัมผัสเลยค่ะหอมชวนหิวค่ะเราสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะค่ะให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกปลาอินทรีย์ฝั่งทรายค่ะคือเอาเนื้อปลาอินทรีย์เนี่ยค่ะนำมาย่างค่ะย่างจนหอมค่ะแล้วก็โขลกให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะเราใช้ตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเอาไปย่างไฟค่ะค่ะแล้วก็เอานำมาโขลกไปผัดค่ะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยเขาจะมีรสชาติของปลาอินทรีย์บวกกับเครื่องแกงใต้ค่ะ
2: ภูมิปัญญาของชาวเกาะพิทักษ์ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ดำรงต่อไปควบคู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติ
0: ถ้าตามสำนักครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทำโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะ
2: เที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย
3: ์สองแบบครับแบบพักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามฟากนี่ห้ามถามเด็ดขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวไปกลับก็คนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนั่นมากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเก็บ
2: วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
4: บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับฝั่งอันดามันแต่ทำไมเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสด
2: สัตว์น้ำจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปี
4: แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู
2: ่ธรรมชาติดั้งเดิมและชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชน
5: เราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน
2: แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืน
6: ทีนี้เรามาตกปลุกล้วย
7: ครับผม
6: อันนี้เป็นเหยื่อปลอมชื่อว่ายูทกาไม่ต้องโยไปไกล
7: เฮ้ย
2: เศษวัสดุธรรมชาติยังสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
4: ผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เขี้ยมที่เราเอามาใช้ทำบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละ
0: เปลือกไม้เขี้ยมใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะอีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ
4: แล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบ
0: แทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นรายได
2: ้กิจกรรมทางน้ำมีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง
4: ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของเกาะพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหาร3มื้อหัวละ800 พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้า2 มื้อ 2 มื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวัน
0: เราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีค่ะ
4: คือเราเน้นคำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได
2: ้รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชน
1: เราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนก่อนไปทักจะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคน
4: เราก็ต้องหัก 3% ให้กับหมู่บ้าน
1: ไอ้เงิน 3% ตัวนี้เนี่ย
3: 60% นี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก
1: 40% เราแบ่งเนี่ย1สวัสดิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา 7,800 ต่อคน
0: มีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะ
1: คนเอา60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว 6,200 ต่อคนผู้สูงอายุนะครับ
4: หรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ทั้งในชุมชนในเกาะพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได
1: ้คือหลักพ่อหลักราชการที่9ผมเชื่อเลยนะว่าคนเกาะพิทักษ์ยึดจริงๆนะไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนเกาะพิทักษ์เนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิสัยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า

สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ DeakinUniversity ความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree Track นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบ Track นี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ว

0: ก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นหมวดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: หล่อเลง
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Six School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lot Six School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู่ตรงไหนอะคะ
1: จะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
0: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
0: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
1: มันไม่มีขนค่ะ
0: นี่หรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช
0: ่ไม่มีขน
3: โ
0: หมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
1: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
0: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
4: ไม่เจอเลย
1: นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
0: ได้ค่ะได
4: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
0: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
1: ให้พี่เขาพาไป
4: โอเค
3: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมน่ะ
4: น่าจะไม่ใช่
3: มันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: ดูแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตามต้นไม้
3: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ไปแล้วไปแล้ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
3: เจอเลย
1: ต้นนี้ต้นนี
4: ้ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นเล็กแค่นี้เหรอครับ
1: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
4: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
1: นี่คือมันจะโตได้อีก
2: มีขน
4: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
1: น
4: ี่
1: ค่ะ
4: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
1: ได้ค่ะ
3: อันนึงออกมาไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกินนะ
1: แต่ว่าเราพี่เขาเราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
1: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
4: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
3: หาได้ที่ไหน
4: แต่ว่า

0: เราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
1: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะเย
2: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค่ะไปเลยเอาดินใส่ทีนึง
4: เพิ่มพลังสักหน่อย
5: หลังจากที่เดินป่ากันมา
0: เหนื่อย
4: ค่ะ

0: นเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าเออสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
1: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่มันเหมือนยังไงอะคะ
0: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
1: โอ้ยได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
2: ใช่
1: เป็นใบไม้แบบนี
3: ้นี่เหรอ
4: เก่งปะ
5: ซื้อ
6: เหมือนดู
7: ไม่ต้องขยับมา
8: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
1: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
8: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
1: เสียดาย
8: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่เนี่ยแถวนี้
1: ได้
9: ไปดู
1: ปะไหนเอ่ย
8: ตรงนี้
1: โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
0: ใช่ค่ะ
8: เก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
1: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึง
2: แบบนี้ได้ไหม
0: นะตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวๆนี่เห็นไหม
2: ย
0: ัง มี
1: ผลอยู่อันนี้ได้ไหมอ่ะ
0: ได้ค่ะ
2: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
1: โอเค
0: เก็บเลยนี่ใบแก่ๆ
1: น
0: ี่
1: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
8: เก็บเชือกเขา
1: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
0: เก็บได้ครับ
1: ได้เหรอ
0: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
1: ครับยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
9: เก็บ
1: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
0: ได้ครับ
1: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
0: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆมันไม่มีคน
1: อันนี้น่าจะได
0: ้ได้ครับได้
1: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
0: เยอะมาให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
1: แล้วก็มี
0: ต้นนู้นกัน
1: มีเหมือนกันเหรอคะ
0: มี
1: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
10: กินข้าวลูกกิน
1: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
0: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
1: เผ็ด
0: นะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอทำไมเผ็ดอ่ะ
9: อร่อยแล้วเนี่ย
1: จะลองชิมดูนะคะ
10: มันเผ็ดนิดน
0: ึ
10: ง
0: ใช่ไหมไร
10: ตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงนะคะ
1: เผ็ด
2: กดกันครับ
1: อันนี้อันนี้เหรอ
9: ไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
8: เพราะว่ากินเผ็ดได้ไหม
1: กินได
0: ้ไม่เก่งอ่ะ
1: นิดหน่อย
0: พี่ไม่ชอบ
1: เร็ว
2: จิ้มอะไรนี่คะ
10: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
1: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
10: ่ชิ้นเล็กๆเยอะค่ะ
1: ผมขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
10: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
9: ขอบคุณค่ะ
1: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
2: ขายเผ็ดยังไม่เสร็จ
1: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
0: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
1: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
0: จะมีชุบแป้งทอดม
1: ี
0: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหมาน้อยด้วย
1: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นได้ทั้งนิ่มบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
2: ได้ค่ะ

0: ันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
1: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
1: ่ขยี้เละเลยนะ
2: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำใส่นะ
1: ว่ายเละ
3: จากหนูลองขยี้หน่อย
0: อ่ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
1: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
1: ่นี่ไงวุ้น
2: มาดูนะ
0: ลองทำดูดิลองทำดู
2: เอาไหนวุ้นอ่ะ
1: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ย
1: เอามือมาเอามือมานี่ไงวุ้น
0: อุ้ยวุ้น
1: นี่เพราะว่า
2: ปล่อย
1: ไปนั่นก่อนอย่าง
2: น
1: ี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
2: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
1: นี
2: ่
1: มันปังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
2: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
1: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
1: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้ว
0: นี่วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ยังไงขยี้แล้วก็
1: ใส่ใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
2: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
4: ขาดเหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
2: เอาวุ้นพีป้ายได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
1: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
1: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
1: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
1: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
1: ้ลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
1: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
5: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
1: ค่ะค
0: ่ะวัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
1: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: นมสด
2: นมสดหอมเ
0: ม็ดมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
1: อ่ะคั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
1: ค่ะ
0: ลองทำดูลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
3: คุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
1: ต้องคุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
1: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
1: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเราย
1: ังไม่ได
0: ้ไปข
1: ออันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
3: เราก็จะเอานิ้วไปแตะเข้ามากินอร่อย
1: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
2: เหนียวขึ้นค่ะ
1: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
1: อ๋อก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
3: มีประโยชน
1: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได
3: ้มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า

0: ไปหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้
1: ขยี้เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ

0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: ยิงใส่ให้เงินไหมคะ
2: ได้เลย
1: ค่ะ power
3: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
1: พอไหมคะวายเหนียว
4: มือไปมือเลยแล้วก็บีบปูด
5: ของบุญก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
1: ่ยังไม่ออก
6: ยัง
1: ไม
6: ่มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยังไม่ออกเลยสักนิด
6: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
7: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
8: ยังไม่ได้กินใบเตย
7: เพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
8: ขยี้
7: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัวไม่ใช่แล้วได้ยังยังไม่ข้น
3: เดี๋ยวน้ำสดมาใส
7: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
8: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
4: ขยี้หรือเหมือนเดิม
0: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
7: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
7: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากอง
4: โอ้ยผม
0: ม
4: ันก
0: ิน
4: น้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินมันทุกเบิ้ง
0: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและ
7: เราจะ
0: กินเหมือนใส่มาเลย
7: กิน
0: เทเลย
4: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
7: เดี๋ยวมือลื่น
0: นั่นแหละ
7: อึ๊บอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคันอัน
7: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหม
0: ลง
5: ส้มกันเป็นไงส้มกันเป็นไง
0: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
4: ค่ะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: พอแล้วพอแล้ว
4: ล้างก็มันก็จะหลุดออกไป
7: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
7: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
5: คลุมขึ้นไปคลุมขึ้นไป
7: บีบบีบบีบบีบ
0: โอ้โห
7: ได้เยอะมาก
4: หุ่ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
7: ไหน
4: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
1: ได้นิดนึง
4: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
7: อันนี้ก่อนเวอร์ตังเลยครับ
1: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้ว
7: แล้ว
0: ใส่ตัวนี้มา
7: หรือเราจะใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
7: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
1: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
7: เทลงมาเลยไหมอ
1: าการร้อนในกับไข้ขึ้น
7: เทลงมาเลย
1: ปิ๊บปีดี
7: เทเล็กนี้ใช้ช้อน
1: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
7: อุ้ย
1: เฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
7: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
1: แต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกัน
7: นี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี
1: ่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่เทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
7: อุ๊ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
4: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
7: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
4: นั่นไงเล็กๆ
7: เวลาปวดหัวนะก็เนี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
0: ้ใช
4: ่แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
7: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
1: ขอพี่เขา
3: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
4: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
1: โอเคดูๆอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: รอให้มันแห้ง
4: โอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
0: ตักอันนี้ใส่มา
7: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ

0: ASMR 다 만나보네.
1: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: เสร็จแล้ว
4: แห้งแล้ว
5: กินได้แล้วกินได้แล้ว
6: นี่ๆอันนี้แห้งแล้ว
2: รีบไปเร็วๆค่ะ
7: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
8: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
7: ถือว่ามีประโยชน์
8: กว่าน้องป้าลองชิมดู
7: นั่งแหมเล่นมุกมีคนรับมุกนี่แหละดี
8: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยเป็นยังไงคะ
7: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
8: หอมกลิ่นนมมาก
7: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วน
8: ๆดำๆเนี่ย
7: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
5: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
7: โอ้ยแซ่บสักอะไร
5: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
7: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาลอยคั่วน้องเหนือเย็นเลยนะคะ
8: อันนี้ดีกว่าน
7: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
5: เป็นไงคะ
7: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
5: ค
8: ่
5: ะ
8: อร่อย
7: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบๆกรอบๆแอปเปิ้ลด้วย
8: หอมเยี่ยม
7: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
8: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยคั่วเลย
7: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
8: มันเป็นยังไง
7: อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
5: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
7: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
5: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
7: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
6: มันแข็งมาก
5: หมาน้อยครับชิมดู
6: นี่ควาย
7: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
8: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
9: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
5: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
7: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
7: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
5: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
7: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
8: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
7: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
5: น้ำปั่น
7: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ฟรุตสลัดหมาน้อย
8: คนนี่มันดำมันจะ
7: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการเพาะแสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงรับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ออกมาจากโรงตีเหล็กไตสุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหล็งอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะถึงนะคร
3: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กูดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แต่กูดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กูดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กูดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกูดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ยนะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกูดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปี

0: ที่สุด
1: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่สองในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาเราก็เอามาผสมผสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมื
2: อง
1: เพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้มันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
3: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
3: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
3: เรียนรู้ไปด้วย
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: นะครับไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ
3: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ความได้เปรียบ
3: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
1: ม
2: ีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
2: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋อมาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ

บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พหรณกนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พหรณกนิทัศน์

สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับ

ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานส่วนเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25 บาทค่ะ

0: ยค่ะคุณปู่เฮ้ย
1: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงตะฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขาย

0: ไอ้มีกระลำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย

0: ปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
2: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
2: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
2: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
2: ใช่ใช่
1: ผมไม่รู้ชื่อ
2: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
2: ไปยึดสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
0: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
3: วันนี้ก็อวบแน
0: ่
3: น
0: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
4: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้เลย
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
4: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
4: ครับ
1: ผมใหญ่มากเน่ๆๆพวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้

0: นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวง
1: อุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
3: นี่อ๋อ
0: นี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
3: หนึ่งสอง
0: มา
4: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
4: โอเคครับ
5: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: ครับเกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
6: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
6: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
6: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
6: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
0: ตัว
6: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับ
6: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
6: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพูดนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
6: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
6: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะ
0: นี่พูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
6: ัง ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
6: ตามด้วยปลา2ช้อน
0: ปลา2ช้อนนะครับ
6: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
6: ค่ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
6: ใส่เลยค
0: ่
6: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
7: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
0: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ

0: เป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
1: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
1: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
1: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
1: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
1: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
1: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
1: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยค่ะ

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แวบอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสดใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้ส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ข้าเจ็ดสิบหกแล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจก็จะวิ่งใหญ่
3: โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยครับความดันเริ่มมาความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกที่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยางอ่ะ
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: อ๋อยกตัวอย่างที่ตัวอย่างนึงมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานแตะแล้วใบหูเน
1: ี่ยนะดอกแดงๆอ่ะน่ะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
0: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาลาครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
3: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
4: ผักบุ้งยางค่ะ
3: ผักบุ้งยาง
4: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
3: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
4: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
3: ดันทุรัง
4: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
3: ไม่อ่ะ
4: เพราะไอนี่ออกเลย
3: คุมไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: กินเลยอย่างนี้ได
4: ้ไหมไม่ได้เพราะยางมันจะมีพิษค่ะ
3: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
4: ใช่กินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
3: ว้ายโมหรือเปล่าพี่จริ
4: งเปล่าไม่โมลองเลยค่ะ
3: เสียแค่ไหน
4: ก็ไม่ต้องซ่อมละ
3: พี่อันนั้นออกแนวเดทมา
5: ที่พี่นิดบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจูดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่า
3: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะอย่างหญ้าดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาต้องผสมหญ้าดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
3: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื
0: ้อได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรค

0: อาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อโอ้โหเยอะจริงๆ
1: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
2: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
1: ใช่
2: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
1: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่อง
3: หลับไม่รู้เรื่องเออ จริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
2: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับสว่าง
0: สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่ล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่ไหมล่ะครับ
3: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
4: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
5: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
4: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
3: เห็นบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
4: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
3: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
4: ก็ได้ค่ะ
3: เออจริงเหรอ
4: จริง
3: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
4: ใช่
3: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนักอันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
4: อันนี้เรียกโพงเพงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพ
3: โพงเพงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
4: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
3: เออ
4: แก้ในเรื่องถุงลมป่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
3: ้กระเมง
4: ต้นมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกระเมง
3: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆเหรอ
4: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
3: ใส่มือเลยนะ
4: แล้วก็ขยี
3: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
4: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
3: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
4: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค่ะ
3: อ๋อจริงเหรอ
4: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
3: คิ้วเคิร์ฟนี่ใช้ได้หมดเลย
4: ได้ค่ะ
3: นี่อย่างแค่ผมมองฮะเออเหมือนกันหมดเลยเนื้อหญ้าเลย
4: อ่ะใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
3: นี่มันดงหญ้าชัดๆเลย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไถกบเลย
4: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
3: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
4: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
3: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี้
4: คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
3: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
4: เรื่องของสมานแผล
3: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
4: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยนี่เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
3: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
4: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่แต
3: ่
4: ถ้าอันนี้ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้กระถิน
4: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
3: เออให้คนละสีจริง
4: ๆ
3: กระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
4: ค่ะ
3: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
4: ค่ะ
3: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
4: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
3: หวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
4: สมมติจะกินใบค่ะ
3: ผมเป็นคนสวดน้อง
4: ค่ะเป็นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
3: เป็นทั้งคู่นั่นแหละพี
4: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตายแม่ยายก็เลยไปดึงต้นอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
3: อันนี้
4: เขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
3: แก้พิษงูได้
4: ใช่
3: โดยใช้สรรพคุณตรง
4: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
3: กินเลยเจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
4: อ๋อไม่ค่ะ
3: ตอนนี้ผมหลงละ
4: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลย
3: เ
4: อันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
3: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
4: สรรพคุณมากมายค่ะ
3: สรรพคุณอย่างงี้โมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
4: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
3: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: วนชาสมุนไพรพร้อมดื่มก็จะบรรจุในซองเล็กๆอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมเยาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1แล้วได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติด้านเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาเท่านั้นเองอย่าไปทำลายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdo
1: วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทโอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารละครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
2: ถ้าตัวนี้ยอม
3: จับไม่จะยอมไม่จะหมอบให้เราจับใช่ไหม
1: โอ้จริง
2: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
3: ใช่
2: พร้อมหน่อย
3: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นเนี่ยจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี่ยพอได้ไก่ไปเนี่ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะ
2: ครับ
3: ไก่ยังไม่หมอบเอาตะปูไปให้มันเลยไม่ได้
2: ไม่ได้
3: เสียไก่หมด
1: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์กันล่ะครับ
3: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
1: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
2: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาเพราะถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรก็ทิ้งเข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
1: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้หญ้าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับหญ้าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
2: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวอะครับผม มันเหมือนมากเลยนะครับ
1: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียละครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยละครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรละครับพี่ซิมโอน
2: เนี่ยละครับหยวกกล้วยอะไร
3: หยวกกล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมาก
2: แล้วเราให้ทำไมฮะ
3: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่ไม่เครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
1: อ๋อจริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับน ในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่สิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
2: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
1: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
4: ห้องแข็งได้โอ้ย
5: ห้องแข็งได้โอ้ย
4: หัวหิวหิวหิว
2: ตลอดเลย
1: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
2: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
3: ฟักครับ
2: ฟักได้เลย
3: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไม่มีสีสันแตกมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไก่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
2: มันจะเป็นขาวขาว
3: มันจะดูขาวขาวซีดซีดนี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
2: เปลือกไม่ได้เข้ม
3: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
1: สถานมีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็น

0: ลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียวโดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันสักหน่อย
1: หญ้าโหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
2: ครับหญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
1: ครับ
2: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
1: หญ้าเนเปีย
2: อ่ะเนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขารู้ว่าผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
0: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
2: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็กไข่กลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
1: ครับ
2: แล้วใส่กุญแจเนี่ยกันไว
1: ้กันหนีเที่ยว
2: กันคนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มีดีมาก
3: ดูเรื่องเนื้อ
2: ยอดเลย
0: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนๆว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้มั้ยล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
2: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
1: ขอบคุณมากครับที่บอกหน้าตาดี
2: หน้าตา
1: ไก่ใช่มั้ย
2: ไก
1: ่ครับไหนๆก็อุ้มละอุ้มไปเลยนะครับ
0: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
1: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงคร
2: ับตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
1: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อน
1: ครับ
2: ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเราก็ขายได
1: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
2: หมดเลยครับขายได้หมดเลย
1: โอ้โห
2: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้านี่จองเลยนะ
1: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
1: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
2: ราคานี่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าให้คนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นประดู่หางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
1: ครับ
2: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมุติคัดพันธุ์เรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
1: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
2: เอาไปฟัก
1: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
2: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
1: ครับ
2: ตัวละ20บาท
1: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
2: ของผมนี่อาทิตย์ละ
1: 4-5,000 ตัว
2: ครับ
1: คุณขำๆ ถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมา
2: สักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 85% อ่ะ
1: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
2: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
1: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
0: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
2: เยี่ยม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: คุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมชมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศ